0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเข้าหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นมิใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณนะคะทุกหน่วยงานเลยนะคะ รอบนี้มีหลายหน่วยงานมีจากต่างประเทศด้วยนะคะมาร่วมเป็นศูนย์กลางแห่งความดีและความหวังเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการค่ะสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ
1: ครับไปดูบรรยากาศของการฝึกน้องๆทหารใหม่ไม่ได้พูดถึงหลายวันเลย เป็นยังไง บ้างไม่รู้ช่วงนี้เนี่ยนะครับ ไปดูหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะครับได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลนะครับให้น้องๆทหารใหม่ภายในหน่วยได้รู้จักวิธีการนะครับโดยมีคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมถ่ายทอดความรู้และก็ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ทหารใหม่มีหัวข้อการอบรมสำคัญก็ได้แก่การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแล้วก็การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED นะครับการประเมินสุขภาพจิตแล้วก็การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยจากยาเสพติดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการดูแลบาดแผลการพันผ้าอย่างถูกวิธีครับ
0: ค่ะก็นำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบจริงๆได้ไม่ว่าจะเป็นดูแลเพื่อนทหารดูแลครอบครัวหรือว่าดูแลพี่น้องประชาชนและคนที่เรารักค่ะคุณสุธีวันนี้นะคะเป็นวันสถาปนาเหล่าทหารช่างปีนี้ครบรอบ151ปีแล้วค่ะของการสถาปนาเหล่าทหารช่างแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจัดงานไปแล้วค่ะเมื่อวันศุกร์19มิถุนายนที่ผ่านมาท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีนะคะมีทางด้านของพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างกำลังพลของกรมการทหารช่างได้ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะ

0: ครับซึ่งในพิธีนั้นผู้บัญชาการทหารบกก็ได้วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งเหล่าทหารช่างผู้ทรงวางรากฐานอบรมและก็ฝึกฝนวิชาทหารช่างสมัยใหม่ตามแบบทหารช่างอังกฤษจนได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบันนี้จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพลครับ
1: ค่ะในโอกาสดังกล่าวนะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ค่ะเพื่อเชิดชูเกียรติกำลังพลทหารช่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงของการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาซึ่งได้มอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์แก่กำลังพลเหล่าทหารช่างจำนวน2นายด้วยกันที่บาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการค่ะนายแรกนะคะจ่าสิบตรีสุจินจิตกริยานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ก็ไปช่วยสมทบทางด้านของกองกำลังสุรนารีในวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะปี2568ที่ผ่านมาค่ะได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพลทำลายเพื่อตรวจค้นเก็บกู้กวาดล้างทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่เขาสัตตะโสมตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษระหว่างปฏิบัติภารกิจได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียขาซ้ายและได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาซ้ายค่ะ
0: อีกนายหนึ่งนั้นคือ10เอกนิติธรรมศรีคำแสงครับของหน่วยกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6นะครับซึ่งปฏิบัติงานที่กองกำลังสุรนารีเนี่ยนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2568นะครับได้เข้าปฏิบัติภารกิจสนับสนุนหน่วยรบในพื้นที่เนิน350บริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในตำแหน่งพลทำลายเช่นเดียวกันครับเพื่อเข้าตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัยก่อนที่จะประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดส่งผลให้สูญเสียขาซ้ายจากการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ครับ
1: ค่ะในพิธีดังกล่าวมีครอบครัวมาให้กำลังใจด้วยนะคะตอนนี้ทั้ง2นายมีขวัญกำลังใจที่ดีขอบคุณที่เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอันตรายต่อชีวิตและร่างกายค่ะ
0: ครับเอานะครับสำหรับความเป็นมานั้นเหล่าทหารช่างก็ได้ถือกำเนิดพร้อมกับการก่อตั้งของกองทัพไทยแล้วก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเรียกว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับโปรดเกล้าให้ตั้งเป็นกองทหารอินจิเนียร์นั่นแหละนะฮะขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายน2418ปฏิบัติงานตรวจทางวางแนวแล้วก็ปักเสาโทรเลขต่อมากองทหารอินจิเนียร์ก็ได้พัฒนามาเป็นกรมการทหารช่างในปัจจุบันครับ
1: ค่ะทำหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะหรือว่าช่วงของตึกสตง.ถล่มเนี่ยทหารช่างก็ไปช่วยเหลือเวลาน้อยค่ะคุณสุธีเราไปแบบรวดเร็วทหารช่างเข้าก่อนกลับทีหลังนะคะนี่คือคำขวัญของเหล่าทหารช่างค่ะ
0: นี่นะฮะก็เป็น first in last out เนี่ยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ยังเป็นวันสถาปนาของโรงเรียนใน10ทหารบกด้วยในวันนี้นะครับ23มิถุนายนซึ่งเช้านี้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกจะเป็นประธานนะครับครบปีที่59นะครับเดิมตั้งอยู่ภายในค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยเดิมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2557อยู่ใกล้ๆกับอุทยานราชพักนั่นเอง
1: ค่ะก็เกิดขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่5เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีภาพบรรยากาศนะคะมาพูดคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยค่ะ
0: ครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับด้วยมือ
2: ที
0: ่
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: สามีเจ้าชู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีคำถามมาจากภรรยาที่มีสามีเจ้าชู้จะทำอย่างไรดีสามีที่เจ้าชู้หรือว่าคนที่เจ้าชู้นะคะมีเหตุผลอยู่2ประการค่ะ 1. เจ้าชู้เพราะแม่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่สิ่งนี้แม่บ้านต้องแก้ไขตัวเองพยายามค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองให้พบซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจึงต้องทำใจให้สงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้ว่าจะโตกว่าภูเขาก็ยังมองไม่เห็นแต่เมื่อหลับตานั่งสมาธิไม่เห็นใครอื่นกลับเห็นตัวเองในมโนภาพความบกพร่องของเราก็จะค่อยๆลอยเด่นขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นความบกพร่องความผิดของตัวเราเองแล้วก็หาทางแก้ไขนะคะหาข้อเตือนใจสำคัญนะคะว่าห้ามไปหาหมอเสน่ห์หรืออย่าไปทำอะไรรุนแรงอย่าทำประชดประชันเพราะไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่จะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนมีศีลธรรมมีความสำเร็จในการครองเรือนซึ่งท่านเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ใช่ญาติของเราก็ปรึกษาท่านได้ค่ะเหตุผลข้อที่2สามีเจ้าชู้เจ้าชู้โดยนิสัยกรณีนี้แก้ยากนะคะก็คงจะต้องทนเอานึกว่าเป็นกรรมของเราที่ดูคนไม่เป็นขอให้ตั้งใจทำหน้าที่แม่บ้านไม่ให้บกพร่องทำบ้านให้เย็นไม่เอาเรื่องร้อนหูร้อนใจเข้าบ้านไม่ด่าว่าให้สามีแค้นเคืองใจถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ให้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆส่วนการแก้ไขนิสัยพ่อบ้านคงจะต้องใช้เวลาพยายามทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาเกรงใจและในที่สุดเขาก็จะเลิกเจ้าชู้ไปเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเจอคนเจ้าชู้หาทางแก้ไขนั้นการที่จะแก้ไขก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วจึงค่อยไปแก้ไขคนอื่นค่อยๆแก้คนอื่นต่อไปก็คงจะต้องใช้ความอดทนก็ใช้ความดีที่เราทำมาอย่างสม่ำเสมอของเหล่านี้ต้องใช้เวลานะคะแต่คิดว่าในที่สุดแล้วผลดีก็จะมาตกที่ตัวเราและก็ครอบครัวนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริง
5: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณส่วนที่สำนักงานปปช.นัดแถลงปฏิบัติการตรวจสอบโยงการเปิดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและอีกหลายประเด็นวันนี้ติดตามในข่าวเด่นประเด็นร้อนกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้10นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลจับตาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณซึ่งสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆแล้วซึ่งหากวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะส่งร่างไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในประมาณวันที่25มิถุนายนนี้ขณะที่ 13 นาฬิกา 30 นาทีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Fast Passปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายปรับปรุงกระบวนการภาครัฐในการอนุมัติอนุญาตภาคเอกชนเพื่อเร่งรัดการลงทุนและเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งให้นายราเชนศิลปะระยะผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลาออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป10นาฬิกาที่สำนักงานปปช.จะมีการแถลงปฏิบัติการซึ่งสำนักงานปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการตรวจค้นตามหมายศาลจังหวัดนนทบุรีและพบเอกสารหลักฐานและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหลายรายการจากการเปิดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะมีการแถลงข่าวที่สำนักงานปปช.นนทบุรียศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: กรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันอาทิตย์ที่28นี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เลือกตั้งผู้ว่ากทม.กาบัตรเลือกตั้งสีเขียวเลือกสก.กาบัตรเลือกตั้งสีชมพูโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่เลือกตั้งข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.leuktangkrungthep69.com และสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องแจ้งเหตุจำเป็นก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือภายใน7วันนับหลังจากการเลือกตั้งโดยแจ้งด้วยตนเองณสำนักงานเขตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นไปแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
7: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของ

0: เพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
1: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้หนึ่งแสนตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะฉะนั้นพอเราไปได้เก้าหมื่นเราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
0: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
1: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกแล้วก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1ใน100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็มีงบประมาณให้งาน2งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
0: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
1: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆจะถามแต่ว่าขายกี่แสนและเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะ แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณหนึ่งที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพง
0: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
1: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์อ่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
0: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
1: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
0: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

0: ด้วยทรงรักและห่วงใย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.สั่งห้ามเผยแพร่ผลโพลช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีโทษสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี้
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์กกต.ย้ำห้ามเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งโค้งสุดท้ายกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นรวมถึงประชาชนทุกคนงดเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือเผยแพร่ส่งผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา 17:00 นของวันที่28มิถุนายนโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทําที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองพร้อมเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งนี้การเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามอาจจะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ตำรวจทางหลวงอยุธยาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบบุคคลกำลังดึงและตัดสายไฟริมทางจึงรีบเข้าตรวจสอบพบผู้ต้องหากำลังใช้ใบเลื่อยตัดสายไฟบริเวณร่องกลางถนนช่องทางด่วนถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่42-43พื้นที่ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงเข้าจับกุมได้พร้อมของกลางตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุลักสายไฟบริเวณเดียวกันนี้เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ขณะนั้นไม่สามารถจับกุมตัวได้โดยเจ้าหน้าที่ได้บันทึกพฤติกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่องจนสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุดเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าตัดสายไฟส่องสว่างเพื่อนำอลูมิเนียมภายในไปขายในร้านขายของเก่าในพื้นที่อำเภอคลองหลวงในราคากิโลกรัมละ 30-50 บาทและยอมรับว่าเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงดำเนินคดีตามกฎหมายช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
5: รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวชื่นชมความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาสันติภาพเป็นเวลานาน18ชั่วโมงกับคณะผู้แทนอิหร่านซึ่งจัดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ด้านประธานาธิบดีสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะยอมตกลงให้มีการเข้าตรวจสอบอาวุธนิวเคลียร์อย่างแน่นอนด้านหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มูซจะยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลอิหร่านและการดำเนินการต่างๆจะเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและที่กาตาร์ได้เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมลัสลัฟฟานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและได้รับบาดเจ็บอีก66คนส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนปิดท้ายกันที่การเมืองในสหราชอาณาจักรนายแอนดี้เบอร์นัมซึ่งเพิ่งสาบานตนเข้ารับตำแหน่งส.ส.หลังชนะเลือกตั้งซ่อมในเขตเมเกอร์ฟิลด์ได้ประกาศลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานเพื่อปูทางไปสู่การนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อจากนายเคียร์สตาร์เมอร์ที่เพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวานนี้อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: าผู้ใหญ่จำเอาเลยจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายรถเจ๊กุหลาบ
0: นั่นเก็บถ่ายไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอาละ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อ่ะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอ่ะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้หรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: พอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสลงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิด

0: นี่ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
1: แล้วเพื่อนๆจะล้อไหมอ่ะผู้ใหญ
0: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ
0: ่ะเฮ้ยตายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ขายเหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมาไม้เสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขัดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติพบต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงๆก้งๆตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะจังหวัดพะเยาเร่งแก้ปัญหากุ้งกล้ามแดงรุกขวานพะเยาป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศและเกิดเหตุการสาดอาคารเก่าสุดตัวย่านถนนดินสอสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเมื่อเวลา9:20 นเกิดเหตุการสาดสุดตัวใกล้เคียงร้านครัวอักษรสาขาดินสอแขวนบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทองเข้าตรวจสอบเป็นการสาดปูนค้างอยู่ที่บริเวณชั้น3ในที่เกิดเหตุไม่มีผู้พักอาศัยเจ้าหน้าที่ได้ทำการกั้นพื้นที่พร้อมประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเข้าดำเนินการต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงริมกว้านพะเยากำหนด2มาตรการจัดการเร่งด่วนหยุดการเพิ่มจำนวนเข้มใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องขอประชาชนช่วยกันจับบริโภคคุณติตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: วันนี้นายภูธนะชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของกุ้งกล้ามแดงพร้อมประชุมรับฟังสถานการณ์และแนวทางดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งกล้ามแดงซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์ที่มีศักยภาพในการรุกรานระบบนิเวศหากมีการหลุดรอดหรือถูกนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจืดธรรมชาติอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและความสมดุลระบบนิเวศในระยะยาวเนื่องจากเป็นสัตว์ที่สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์อันอาจกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำโดยจังหวัดพะเยากำหนดมาตรการจัดการกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยา2มาตรการหลักคือการหยุดการเพิ่มจำนวนในแหล่งน้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นกับผู้ปล่อยกุ้งหรือสัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีส์ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอีกทั้งถ้าผู้ใดไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการสัตว์น้ำควบคุมต้องระวังโทษปรับตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืนส่วนผู้เพาะพันธุ์กุ้งจะต้องเข้ามาจดแจ้งและภายหลังเลิกกิจการแล้วจะต้องนำกุ้งมาประสานส่งมอบคืนให้กับหน่วยงานประมงหากฝ่าฝืนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะมีโทษปรับสูงสุดตามกฎหมายส่วนมาตรการที่2คือการส่งเสริมการบริโภคภายใต้แนวคิดกินกุ้งรักกว้านรณรงค์ให้ประชาชนชาวพะเยาร่วมกันจับกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำไม่ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและนำไปประกอบอาหารเพื่อช่วยลดจำนวนกุ้งกล้ามแดงในระบบนิเวศท่านนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศของกว้านพะเยาสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคภูมิแพ้อาการการป้องกันและมีความแตกต่างอย่างไรกับโรคไข้หวัดไปติดตามค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: ภูมิแพ้เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ไวกว่าปกติทำให้ร่างกายมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้เช่นน้ำมูกไหลคัดจมูกจามคันจมูกคันตาสำหรับอาการภูมิแพ้อากาศต่างจากไข้หวัดดังนี้ไข้หวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกไอเจ็บคอบางรายอาจมีไข้ร่วมด้วยโดยอาการมักหายไปเองภายใน10วันส่วนอาการภูมิแพ้อากาศมักจะเป็นแบบเรื้อโดยเป็นหายๆขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆเช่นไรฝุ่นเกสรดอกไม้ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกใสๆจามคันตาคันจมูกไม่มีไข้วิธีดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการภูมิแพ้อากาศมีดังนี้หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ต่างๆรักษาด้วยยาเพื่อบรรเทาอาการเช่นยาพ่นจมูกชนิดสเตอรอยยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกเป็นต้นกรณีฉีดวัคซีนภูมิแพ้ส่วนใหญ่แพทย์จะแนะนำวิธีนี้ให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่หายการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ความไวของหลอดลมและเยื่อบุจมูกลดลงจึงทำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นได้แต่หากใครมีอาการภูมิแพ้สิ่งที่ดีที่สุดคือการไปปรึกษาแพทย์พอจะได้ทราบเหตุผลที่แท้จริงของอาการป่วยว่าเกิดจากสิ่งใดและจะได้ทำการรักษาและป้องกันได้อย่างถูกวิธีสนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทมกาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู 8:00 นถึง 5:00 นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
18: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
19: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
19: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
20: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
19: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
21: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ ร้านกำนันมานะ ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
22: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
23: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: อาชมว่าอย่างไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอาแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาเจ๊กุลลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอภิใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปะจะไปทำหรออายุปุ่นนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อล

0: ส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
0: แหมอากุลหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้อากุลหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะอ้วนไปเลยเดี๋ยวอ้วนช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: เออพูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
2: งั้นไปตั้งสองคนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอาสองลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วย
1: อ้าว
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: อยนี่บ่แต่งมาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะร้อยเดียวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: ว่าหยังก็ร้อยๆนั่นน
0: ่ะเฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จักร้อยซื้อดอกแม
1: ่เฮ้ยแล้วไป
0: ครับครับครับครับ
1: ครับมาเปียกมาซะดิ
0: ครับผม
2: 94.5 MHz
3: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
4: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
3: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
5: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
6: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
7: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
8: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
9: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
7: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
10: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
13: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปปช.และปปป.เข้าทลายขบวนการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาทด้านนายกสั่งดำเนินการเต็มที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่ปปช.ร่วมกับปปป.ทลายกระบวนการโกงสอบท้องถิ่นยึดคอมพิวเตอร์18ชุดพบกระดาษแก้คะแนนสอบแล้วกว่า 2,000 รายความเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาทคุณนิติพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: สำนักงานปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.แถลงผลปฏิบัติการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมหลักฐานและคลิปเสียงระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่มแอบอ้างว่าสามารถใช้เส้นสายภายในช่วยให้ผู้สมัครสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568สอบผ่านได้โดยเจ้าหน้าที่ปปช.นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเชื่อมโยงกับขบวนการดังกล่าวโดยจากการตรวจค้นพบคอมพิวเตอร์และเครื่อง CPU รวม18ชุดบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศและสำเนากระดาษคำตอบจำนวนมากซึ่งเชื่อว่าใช้ในการแก้ไขคะแนนสอบเบื้องต้นพบมีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบตั้งแต่รายละ 350,000 บาทไปจนถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงและตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบเสร็จสิ้นแล้วประมาณ 2,000 รายโดยปปช.ประเมินความเสียหายจากกระบวนการทุจริตครั้งนี้ไว้สูงกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่ปิดบัญชีพฤกษ์รายงานครับ
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ปปช.และปปป.จับกลุ่มขบวนการทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นว่ารับทราบเรื่องแล้วสั่งดำเนินการเต็มที่เพราะกระทรวงมหาดไทยมีการโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุเพียงสั้นๆว่าทราบข่าวแล้วเมื่อช่วงเช้าซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากการดูแลสุขภาพและขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเป็นภารกิจสำคัญที่กองทัพบกให้ความสำคัญโดยโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรเพื่อเสริมสร้างความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจของกำลังพลติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนหน้าฐานปฏิบัติการเขาแหลมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปพร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาเกี่ยวกับโรคลมร้อนการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้านอกจากนี้ยังมีการดูแลสุขภาพจิตกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังการให้บริการด้านเภสัชกรรมทันตกรรมและการตรวจเขตสุขาภิบาลในพื้นที่การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการดูแลกำลังพลอย่างรอบด้านเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมปฏิบัติภารกิจในการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนนี่เข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตาย

ไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายมีบางคนสงสัยว่าเขาอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงใจของเขามุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสร้างฐานะชื่อเสียงให้เป็นเกียรติปรากฏแก่วงตระกูลงานบางอย่างทำแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามบางอย่างกำลังทำอยู่และอีกหลายอย่างเป็นโครงการมุ่งหมายว่าจะทำบังเอิญนะคะจะด้วยเหตุใดก็ตามชายหนุ่มคนนี้ปุบปับหลับตาตายไปโดยไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดทรมานและไม่มีความตกใจหรือว่าหวาดกลัวสิ่งใดถามว่าความคิดความทรงจำความรอบรู้ในเรื่องงานเหล่านี
2: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำชายแดนไทยกัมพูชาต้องระวังสูงสุดยึดกฎประทะเคร่งครัดและรองนายกพิพัฒน์เผยนายกสั่งเร่งแก้ปัญหาค่าไฟสาธารณะแฝงบินไฟฟ้าประชาชนสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกมีการเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการประทะอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังล็อตใหม่จากจีนซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่พูดคุยกันไว้ก่อนแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นพลโทอดุลยอมรับว่าได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองจึงไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติสำหรับกรณีที่พลเอกเตียเซยฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วจากไทยพลโทอดุลยืนยันว่าตนยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆในส่วนของเราก็ยืนยันทำตาม joint statement พิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟฟ้าขออภัยค่ะเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ชี้นายกสั่งการเองให้เร่งจัดการลดภาระของประชาชนให้ได้คุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศถูกแฝงอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนว่าต้องยอมรับเรื่องนี้แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันและต้องขอบคุณนายอนุทินนายกรัฐมนตรีที่พยายามจะหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟให้กับผู้ใช้บริการไฟบ้านซึ่งในการที่ลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งมาจากกรณีที่ทางหลวงระบบใช้ไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ในส่วนนั้นก็เพิ่งรู้ว่าแฝงอยู่ในค่า FT ของบ้านประชาชนเช่นเดียวกันทางนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนกระทรวงคมนาคมเคยออกข่าวไปแล้วในโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนที่หมดอายุไปแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปใช้ LED ซึ่งสามารถลดค่าไฟได้ 40-50% เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการในการประหยัดค่าไฟฟ้าหากทำได้จริงจะต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมไม่ได้มีปัญหาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าไฟในส่วนนั้นเนื่องจากตกปีละประมาณ10,000 กว่าล้านซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรพร้อมย้ำว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัฐบาลนี้เกิดขึ้นมาหลาย10 ปีแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นระดมรถดับเพลิงมากกว่า10 คันเพื่อดับเพลิงที่ลุกไหม้ภายในโรงสีเอี่ยมพิทักษ์ถนนแจ้งสนิทสายบ้านไผ่บอระบือเพลิงลุกไหม้บริเวณอาคารโกดังสำหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องช่วยกันฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังอาคารที่อยู่ใกล้เคียงสุดท้ายสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า1ล้านบาท
5: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสาร ส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนานัทค่ะ
2: ครับผมณัฐธาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการช่วงกลางวันวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับ มีท่านอาจารย์ชยาด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ก็ติดตามกันได้ทั้งรายการเลยครับ
1: ค่ะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะคนกรุงเทพมหานครก็จะต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนะคะรวมถึงสมาชิกสภากทมด้วย28มิถุนายนแล้วไม่แค่นั้นพัทยาด้วยใช่ไหมคะคุณ
2: ใช่ครับ
1: จะมีในส่วนของนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยเลือกกันวันเดียวกันเลยใช่ไหม
2: ครับเห็นว่าน
1: ะคะ28มิถุนายนก็ลุ้นกันครับว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการนะคะเดี๋ยววันนี้เราน่าจะมีมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยแต่ต้องดูว่ามีเวลาหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้กรณีที่ไปไม่สามารถที่จะไปเลือกตั้งได้
2: ต้องแจ้งก่อน
1: เนี่ยนะคะถ้ามีเวลาจะได้พูดคุยกันค่ะแล้วก็อย่างที่คุณอาถาบอกทุกวันอังคารค่ะวันนี้ค่ะพบกับอาจารย์ชยายิ้มวิไลนะคะข่าวสารประเด็นหลากหลายมิติมาฝากเช่นเคยค่ะ
2: ครับก็ที่เราโฟกัสกันที่เรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงในพื้นที่ของพัทยาด้วยเนี่ยนะครับตัดภาพมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทำไมต้องโฟกัสเพราะว่ากร
1: ุ
2: งเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่นะแล้วก็มีหลายคนพี่น้องประชาชนจากหลากหลายจังหวัดเดินทางเข้ามาทำงานที่เนี่ยดังนั้นเรื่องของนโยบายเรื่องของการดูแลเนี่ยนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจกันอยู่
1: งานหนักเหมือนกันนะท่านผู้ว่านี่ล่าสุดข่าวเห็นไหมที่กันสาดตกลงมาเนี่ยตรงแถวสัมพันธวงศ
2: ์ท่านก็ไปอีกเลยนะ
1: อันตรายมากอ
2: ัน
1: นี้ก็น่าจะต้องมีการสำรวจตึกกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันใครจะมาช่วยดูกรุงเทพนะคะงานหนักแน่ๆ แต่ให้กำลังใจกันค่ะ
2: ติดตามกัน28
1: มิถุนายนนี้นะ
2: คะก็น่าจะรับทราบกันแล้วล่ะช่วงเย็นก็น่าจะทราบผลยังไม่เป็นทางการกันแล้วเนี่ยนะครับเอามาดูครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของพระกรุณาธิคุณในพระองค์

0: ภาเนี่ยนะครับเชื่อว่าก็ยังคงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนขณะเดียวกันที่ศาลาสหไทยสมาคมเนี่ยนะครับต่างก็มีพี่น้องประชาชนจากทุกสารทิศเลยทีเดียวแวะเวียนเข้ามาถวายบังคมในส่วนของการเข้าสักการะเบื้องหน้านะครับพระรูปของพระองค์นับตั้งแต่การสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็มีพี่น้องประชาชนจากทุกสารทิศอย่างที่เรียนไปเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นจำนวนมากตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นพี่น้องประชาชนนะครับก็เดินทางเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปของพระองค์พารวมทั้งมีการลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
1: ค่ะสำหรับการเข้าถวายสักการะนั้นนะคะก็แนะนำนิดนึงขอให้ประชาชนนะคะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงปกติเราต้องพกกันอยู่แล้วเนาะทุกคนออกจากบ้านเนี่ยมีใครไม่พกบ้างไหมนะน่าจะพกกันทุกคนนะคะแต่ว่าอย่าลืมละกันนะคะหรือว่าพาสปอร์ตตัวจริงค่ะแสดงตนเพื่อแสดงตนนะคะแล้วก็พกสิ่งของจำเป็นเช่นยาประจำตัวอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ฝนก็ตกด้วยบางทีก็เตรียมร่มนะคะมาด้วยสีสุภาพหน่อยแล้วก็การแต่งกายนี่ก็เน้นย้ำมากเลยเรื่องชุดสุภาพไว้ทุกสีดำหรือว่าสีขาวนะคะแนะนำนิดนึงสำหรับผู้ชายก็ขอความกรุณาสวมเสื้อสีดำที่มีปกนะคะเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทสีดำสวมกางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็สวมเสื้อที่มีแขนนะคะไม่ใช่แขนกุดนะมีแขนแล้วก็ไม่รัดรูปสวมกระโปรงหรือว่าผ้าถุงยาวคลุมเข่าค่ะแล้วก็สำหรับประชาชนที่อาจจะไม่มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมอย่างที่กล่าวมานะคะทางกรุงเทพมหานครจัดเตรียมกระโปรงอันนี้พูดถึงคุณผู้หญิงนะจัดเตรียมกระโปรงแล้วก็ผ้าถุงให้ยืมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ
0: ก็ในส่วนของผ้าถุงผ้านุ่งเนี่ยนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครก็มีการจัดไว้เนี่ยมั่นใจนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในเรื่องของการดูแลการทำความสะอาดเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นำผ้าถุงที่พี่น้องประชาชนผัดเปลี่ยนแล้วเนี่ย
1: นะคร ับ
0: ไปซักทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างดีเนี่ยนะฮะสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับมีกำหนดให้จัดการบำเพ็ญพระกุศลปันนรสมวาน15วันก็คือระหว่างวันที่25ถึง26มิถุนายนนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกก็มีการจัดกิจกรรมนะครับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานเช่นเดียวกันเพื่อถวายเป็นพระกุศลจัดขึ้นอันนี้ภาพรวมของกองทัพบกน
1: ะ
0: ในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้เวลา 8:15 นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกด้วยทั้งนี้นะครับส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรต่างๆรวมทั้งวัดวาอารามทั่วประเทศก็จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลปันนรสมวาน15วันถวายแด่พระองค์พาเช่นเดียวกันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลังเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตรงนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้โดยตรงนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของหมายกำหนดการนะคะมีช่วงที่จะได้ไปกันที่อะไรนะที่พระที่นั่งที
0: ่
1: มารัตยาเลยก็คือวันที่27วันเสาร์ก
0: ่
1: อนเลือกตั้งสำหรับคนกรุงเทพนะคะเอามาดูพระกรณียกิจของพระองค์พามีสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านนะคะถือว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยเพราะว่าพระองค์ได้เป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารของโรงพยาบาลทหารนั่นก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์เนี่ยตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์พ.ศ. 2534เป็นต้นมาค่ะ
0: ครับก็นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับวัตถุประสงค์หลักนะครับทรงสนับสนุนการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยของกองกุมารเวชกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านะครับรวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการส่งเสริมการป้องกันโรคในเด็กซึ่งทางมูลนิธิเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนจากประชาชนและการจัดกิจกรรมการกุศลอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นอะไรบ้างเรื่องของการแข่งขันโบลิ่งเนี่ยนะฮะก็มีการจัดเพื่อเป็นการกุศลเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็กิจกรรมร่วมบริจาคได้นะครับแล้วก็ในส่วนของความเคลื่อนไหวของมูลนิธินะครับที่เว็บไซต์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหรือผ่านแพลตฟอร์มปันปุนก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเราจะเห็นว่ามีอาคารที่เรียกว่าอาคารพัชรกิติยาภา
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะอ้าวพักฟังเพลงกันหน่อยนะคะว
0: ัน
1: นี้มีเพลงพระราชนิพนธ์มาฝากคุณผู้ฟังค่ะไพเราะนะคะไพเราะด้วยเสียงของคุณคริสติน่าอากิร่
0: า
1: ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนค่ะเชิญรับฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ครับก็เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนเนี่ยนะครับแบบไพเราะจริงๆ
1: เป็นเวอร์ชันของศิลปินขวัญใจหลายท่านนะคะ
0: ครับ
1: ก็คือคุณคริสติน่าอากิราน
0: ี่ถ้าลองจินตนาการดูนะคุณมาณัฐมนต์ไปนั่งดูพระจันทร์หรือว่าแสงเดือนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ริมทะเลลมพัดเย็นๆ นะ
1: โรแมนติกได้อีกนะคะ
0: นะครับก็ฟังเพลงนี
1: ้
0: ดวงจันทร์จะสวยกว่าที่เคยเนี่ยนะ
1: ค่ะแต่เวลานี้คงจะได้แต่แสงอาทิตย์นะคะร้อนๆนิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: คุณโอ๊ตบอกว่า
1: คุณโอ๊ตว่าไง
0: ยอมรับเลยว่าอากาศร้อนมาก
1: หรอคะค่ะอากาศร้อนใจอย่าร้อนตามนะคะคุณโอ๊ตเอาละค่ะมาพูดถึงเรื่องการประชุมหน่วยขึ้นตรงดีกว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเราเกริ่นไปบ้างแล้วในวันเมื่อวานนี้นะคะม
0: ี
1: รายละเอียดมาแล้วก็คือที่ห้องประชุม241กองบัญชาการกองทัพบกค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569วาระปกติค่ะโดยก่อนที่จะเริ่มประชุมเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมก็มีการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะก็ใช้เวลาเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นก็ได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่กำลังพลสังกัดกองทัพบกที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33โดยท่านผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็กล่าวชื่นชมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพนะคะก็ขอให้พัฒนาฝีมือแล้วก็ฝึกนักกีฬารุ่นหลังๆรุ่นใหม่ต่อยอดสร้างชื่อเสียงต่อไปในอนาคตค่ะ
0: ครับด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกนะครับท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่ากองทัพบกเนี่ยได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดได้แก่การลดธงครึ่งเสาและการกำหนดให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกเป็นระยะเวลา15วันรวมถึงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันซึ่งกองทัพบกเราจัดไปแล้วเมื่อวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะพร้อมทั้งเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสัมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีนี้นะคะ25มิถุนายนปัญญาสัมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมแล้วก็สัตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เพื่อให้กำลังพลทุกนายเนี่ยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในมิติของการที่ได้มีการร่วมในส่วนของพิธีนะครับแสดงความไว้อาลัยถวายแด่พระองค์พานะครับขณะเดียวกันในมิติของการดูแลกำลังพลแล้วก็ในเรื่องราวของความมั่นคงต่างๆในที่ประชุมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกรมกำลังพลทหารบกเขาได้มีการชี้แจงการเตรียมการตั้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกองทัพบกนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกองทัพบกทั้งกรณีการที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมการทุจริตต่อหน้าที่และการลงโทษหรือลงทันที่ไม่เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารเนี่ยนะฮะโดยมีการเปิดช่องทางการรับเรื่อง3ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกนะครับเจ้าตัวร้องเรียนด้วยตนเองนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่องทางโทรศัพท์แล้วก็ระบบออนไลน์ด้วยเนี่ยนะครับพร้อมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนำเรียนผู้บังคับบัญชาและแจ้งความคืบหน้าภายใน24ชั่วโมงหมายความว่ารับเรื่องแล้วดำเนินการทันทีเนี่ยนะฮะเมื่อได้ข้อยุติจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะดำเนินการตามมาตรการทางวินัยด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสครับ
1: ค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาความมั่นคงและก็ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอดเดือนที่ผ่านมานะคะกรมยุทธการทหารบกก็ได้รายงานการสกัดกั้นแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดจำนวน92ครั้งจับกุมผู้กระทำผิด109รายด้วยกันยึดของกลางได้ยาบ้าจำนวนเยอะทีเดียวคือ23,550,907เม็ดค่ะไอซ์จำนวน 3,809 กิโลกรัมเคตามีนจำนวน549กิโลกรัมเฮโรอีนจำนวน 14.3514 กิโลกรัม35กรัมนะคะแล้วก็การจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจับกุมผู้ลักลอบได้จำนวน516คนค่ะการสกัดกั้นแล้วก็ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆจับกุมผู้กระทำผิดได้25คนยึดของกลางได้หลายรายการมีบุหรี่น้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเบนซินด้วยค่ะ
0: ครับพร้อมกันนี้นะครับกองทัพบกได้เตรียมยกระดับการบริหารจัดการด้านงานบรรเทาสาธารณภัยโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้นะฮะซึ่งมีการฝึกบริหารวิกฤตการณ์เนี่ย ครับระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปี2569อันนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ก็ล่าสุดมีในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชาติเลยครับคุณผู้ฟังครับ
1: ก็โดยกำหนดการฝึกในหัวข้อการอพยพประชาชนนะคะการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาแล้วก็กู้ภัยทางน้ำการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขรวมถึงการสนับสนุนทางอากาศด้วยเพื่อยกระดับการบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งนี้ค่ะมีผู้แทนกองทัพบกจากมาเลเซียแล้วก็กองทัพบกฟิลิปปินส์เนี่ยมาเข้าร่วมสังเกตการด้วยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยโดยนำบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยไปพัฒนาขีดความสามารถแล้วก็ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันค่ะหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังพลเครื่องมือแล้วก็ยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ครับก็ที่น่าสนใจก็คือในตอนท้ายเนี่ยนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนให้ดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจนะครับอย่างเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยให้ดำเนินการอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็การเตรียมความพร้อมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังพลนะครับความพร้อมด่านแข็งแรงเรื่องของการดูแลเป็นอย่างไรเนี่ยให้ดำเนินการให้ครบถ้วนเลยนะครับเรื่องของยุทโธปกรณ์การส่งกำลังบำรุงนะครับและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเพื่ออะไรก็เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับโดยท่านให้คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นใจเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
1: นอกจากนี้นะคะคุณณัฐฐาคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ค่ะมีอาคารใหม่เอี่ยมเกิดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบกนะคะนั่นก็คือร้านสวัสดิการ PX ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ 11:00 น.ผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดร้านสวัสดิการPX สาขากองบัญชาการกองทัพบกก็ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น1ด้านหน้าศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกค่ะการเปิดร้านสวัสดิการในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายด้านการดูแลสวัสดิการของกำลังพลเพื่อให้ข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานเช่นเดียวกับที่มีใช้ในหน่วยต่างๆของกองทัพบกด้วยราคาที่เหมาะสมเน้นย้ำนะราคาเหมาะสมค่ะ
0: ก็นอกจากนี้นะครับร้านค้าสวัสดิการของกองทัพบกหรือว่า PX เนี่ยนะครับยังเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยทหารกำลังพลและครอบครัวสามารถนำผลิตภัณฑ์ของหน่วยหรือว่าชุมชนที่มีการจัดทำขึ้นเองเนี่ยมาวางจำหน่ายในร้านได้ด้วยได้ฮะเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการช่วยสร้างรายได้เสริมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับให้กับกำลังพลแล้วก็เสริมสร้างขวัญกำลังใจด้วยอย่างเช่นเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีหัวคิดทางด้านของการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะเขาก็มีการนำมาวางจัดจำหน่ายนะในร้านค้าของ PX ของกองทัพบกเนี่ยนะครับทั้งนี้นะครับในอนาคตก็จะมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการแล้วก็การให้บริการด้วยเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของกำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับถ้าใครติดตามดูก็จะได้เห็นภาพนะครับเป็นบรรยากาศที่คณะผู้บังคับบัญชารวมถึงท่านผู้บัญชาการทหารบกไปเปิดร้าน PX เมื่อวานนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับ
1: อันนี้พูดถึง PX ใช่ไหมอันนี้มาพูดถึง 7-11 หน่อยนึงนะคะ
0: เด
1: ี
0: ๋ยวเรามีเวลามาพูดคุยกันแต่ช่วงนี้ท่านอาจารย์ชยา
1: อ
0: ยู่แล้วเนี่ยนะครับ
1: เดี๋ยว 7 เดี๋ยวพูดนะคะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วก็พบกับท่านอาจารย์ชยาครับ
1: ได้ค่ะ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
3: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ครับในช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับที่เราจะได้อัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศนะครับกับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับก็ในกรณีของพระองค์พานะครับก็พี่น้องประชาชนยังสามารถไปถวายสักการะพระศพนะครับที่ศาลาสหทัยสมาคมได้วันละ2รอบนะครับอย่างไรก็ตามไปติดตามในเรื่องของการที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในกรอนะครับครั้งที่1ผู้เข้าร่วมประชุมก็มีคุณเอกนิติคุณประกรณ์นะครับคุณยศนันท์คุณเอกนัทแล้วก็คุณสุริยะนะครับคุณวราวุธแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมถือว่าเป็นการเข้าร่วมทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมีความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและก็ของประเทศและตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้มีมาส่วนร่วมในเรื่องของการภาครัฐนะครับในการพัฒนาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยร่วมกันรับฟังแก้ไขปัญหาและก็หารือแนวทางร่วมกันนะครับคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของคณะเศรษฐกิจในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็จะมีการประชุมทุกเดือนหรือประมาณ6สัปดาห์ต่อครั้งนะครับแล้วก็จะมีการหารือเรื่องนโยบายเป็นเรื่องการสภาวะการกรองเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพลังงานแรงงานการค้าโดยใช้มติที่ประชุมนี้เนี่ยจะนำเสนอในเรื่องของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคุณแนนคุณนัทธาครับ
0: ครับ
4: อย่างไรก็ตามก็ผลการประชุมเรื่องที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในกรณีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนะครับก็ตกลงลดแบบในเรื่องของท่ามกลางความลดความขัดแย้งดีคอนฟิคชั่นเซลนะครับความคืบหน้าการเจรจาการลดอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็สันติภาพในเรื่องของประเทศอเมริกากับอิหร่านในวันแรกเนี่ยก็ปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยแล้วโดยมีกาตาร์ประเทศกาตาร์และปากีสถานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยแถลงผลการประชุมนะครับผู้เจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จัดตั้งหน่วยลดความขัดแย้งใหม่สำหรับของประเทศเลบานอนนะครับประเด็นของประเทศเลบานอนคุณแนนคุณนัทธาครับระหว่างอเมริกาและอิหร่านเนี่ยตกลงจัดกันที่มีการจัดตั้ง deconfliction cell เนี่ยหน่วยลดความขัดแย้งเนี่ยประกอบไปด้วยอิหร่านเลบานอนเพื่อรับประกันการสร้างความปฏิบัติตามการยุติการปฏิบัติการในเรื่องทางการทหารในประเทศเลบานอนนะครับความหมายของ deconfliction cell เนี่ยผมเชื่อว่าคุณแนนคุณนัทธาคงทราบดีและท่านผู้ฟังนะครับมอบหมายถึงหน่วยงานเฉพาะกิจหรือช่องทางการสื่อสารจัดตั้งเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดป้องกันอุบัติเหตุจากการประชุมซึ่งการประชุมการเจรจาระดับสูงในครั้งแรกในครั้งนี้เนี่ยไทยก็ได้กรอบบันทึกความเข้าใจอิสลามมายึดได้ข้อสรุปที่สวิตเซอร์แลนด์โดยตั้งตัวแทนระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยฝ่ายไกลเกลี่ยเนี่ยที่ก็จะมีที่กาตาร์ปากีสถานและในกรณีของประเด็นช่องแคบเฮอร์มูชเนี่ยก็จะมี5ข้อ MOU ระบุว่าเมื่อมีการลงนามแล้วอิหร่านจะดำเนินการโดยจัดให้มีการจัดเส้นทางผ่านที่ปลอดภัยสำหรับเรือพาณิชย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาเพียง60วันเท่านั้นนะครับทางเทคนิคนะครับและก็จะมีการทางการทหารการเก็บเรื่องการกู้ทุนระเบิดโดยอิหร่านเนี่ยถูกกำหนดให้เสร็จภายใน30วันโดยเฉพาะยิ่งคณะกรรมการระดับสูงเนี่ยนะครับก็ขับเคลื่อนรถแมปกรอบทั้งสิ้นเนี่ยเพียง60วันท่านนั่นเองระหว่างการประชุมนะครับคณะผู้แทนของอิหร่านเนี่ยเดินทาง ออกจากห้องประชุมเพื่อตอบโต้คำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่จะโจมตีอิหร่านฐานให้การสนับสนุนเนี่ยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในประเทศเลบานอนก่อนกลับเข้ามาเจรจาจนจบประเด็นเนี่ยนะครับ
0: อ
4: ย่างไรก็ตามอีกเพียงไม่กี่วันนะครับวันอาทิตย์นี้อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าบัตรสีชมพูเลือกสกเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนไปเลือกเฉพาะในกรุงเทพมหานครทีนี้ประเด็นมีสำคัญครับคุณแนนคุณนันทาครับ
0: ครับ
4: ทำไมพี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจเรื่องในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยพุ่งเป้าไปที่การเลือกตั้งสกเนี่ยไม่ค่อยสนใจที่จะพุ่งเป้าไปที่การเลือกตั้งผู้ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพุ่งเป้าไปที่สกมากกว่าเพราะว่าจะมีในเรื่องของการเกาะจัดเกาะพื้นที่ในเรื่องของตัวสกมากกว่าอย่างไรก็ตามก็ในเรื่องตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะนะครับถึงน่าจะอาจจะเป็นอาจารย์ชัชชาติกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนคุณมลิกาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเบียดที่มีความสำคัญส่วนคุณดนุชาเนี่ยอดีตโฆษกรัฐบาลเนี่ยสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็อาจจะแซงเบียดเข้ามาแต่คาดการว่าน่าจะเป็นท่านอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุจำเป็นเนี่ยที่ไม่พออาจไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยที่อาจจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเจ็บป่วยไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพผู้สูงอายุเนี่ยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยหรือได้รับคำสั่งทางราชการเนี่ยมีสุวิสัยทางการเนี่ยจะต้องทั้งนี้เนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้ได้แจ้งเหตุไว้แล้วเนี่ยและเหตุดังกล่าวเนี่ยผู้มีสิทธิ์สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งหากไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เนี่ยก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ในอนาคตเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสิทธิ์ต่างๆก็จะกลับมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหากสิทธิ์สมัครผู้เลือกตั้งเนี่ยทั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับ แล้วก็สมัครสมัครผู้ที่สภาเนี่ยนะครับก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยนะครับระหว่างวันเสาร์ตั้งแต่เวลา2ยามจนถึงวันอาทิตย์2ยามเป็นต้นไปเนี่ยห้ามดื่มสุราเด็ดขาดเนี่ยนะครับก็จะระยะเวลา1วันเนี่ยนะครับผู้ฝ่าฝืนเนี่ยจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งปรับทั้งจำเนี่ยนะคร
0: ับ
4: แต่ก็บางคนก็เอาไวน์เข้าไปดื่มในถ้วยกาแฟกาแฟเอาบะหลั่งดีเหล้าแม่โขงแสงโสมเนี่ยเอาไปดื่มในถ้วยกาแฟนะครับคุณแนนคุณนาตาครับก
0: ็
4: อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่27เนี่ยโชคยังโชคดีจากเดิมจากบ่าย3เนี่ยไปเลิกเอาเวลา 18:00 นนะครับคุณแนนคุณนาตาครับอย่าลืมไปเลือกตั้งหน่อยนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับคุณแอนคุณณัฐ
0: า
4: คร
0: ับ ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคำแนะนำแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
4: ครับผมครับขอบคุณครับคุณแอนคุณณัฐาครับและท่านผู้ฟังครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณมากนะคะท่านอาจารย์ชยาเมื่อกี้พูดถึง 7-Eleven เอาต่อนิดนึงแล้วกันนะคะเอาใจผู้สูงวัยค่ะ 60-75 ปีค่ะเขามีโครงการนะคะ 7-Eleven ผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยให้มาเป็นพนักงานดูแลพื้นที่ขายแล้วก็พนักงานดูแลลานจอดรถด้วยรายได้ก็400บาทต่อวันนะคะก็สัปดาห์ละ6วันนะคะทำงานวันละ8ชั่วโมงถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่ทาง 7-Eleven ค่ะที่เขามีการเปิดรับสมัครค่ะผ่านทางกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ CPO ค่ะ
0: ครับลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่กรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพบการทุจริตเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทว่าเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2568 โดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมทำ MOU กับ5หน่วยงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการการสอบทั้งหมดและป้องกันการทุจริตโดยในวันนี้มีการไปพบหลักฐานการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปปช.ส่วนผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านและพบการทุจริตจะต้องถูกยกเลิกผลการสอบใช่หรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังเร็วไปที่จะพูดถึงในตอนนี้ซึ่งกระบวนการที่เกิดและนำไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปปช.ส่วนผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านและพบการทุจริตจะต้องถูกยกเลิกผลการสอบใช่หรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังเร็วไปที่จะพูดถึงในตอนนี้ซึ่งกระบวนการที่เกิดและนำไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปปช.ส่วนผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านและพบการทุจริตจะต้องถูกยกเลิกผลการสอบใช่หรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังเร็วไปที่จะพูดถึงในตอนนี้ซึ่งกระบวนการที่เกิดและนำไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปปช.ส่วนผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านและพบการทุจริตจะต้องถูกยกเลิกผลการสอบใช่หรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังเร็วไปที่จะพูดถึงในตอนนี้ซึ่งกระบวน

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโต้สส.ภูเก็ตพรรคประชาชนที่ออกมาระบุว่ายังมีการเก็บส่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยขอให้เปิดหลักฐานสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโต้สสภูเก็ตพรรคประชาชนที่ออกมาระบุว่ายังมีการเก็บสวยผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยขอให้เปิดหลักฐานให้ชัดจะได้นำไปสู่การตรวจสอบคุณยศวัฒน์ภูมิประภาสรายงานค่ะ
3: จากกรณีนายเฉลิมพงษ์แสงดีสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนออกมาระบุว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงภูเก็ตแค่ไปสร้างภาพผู้ประกอบการระบุว่ายังมีการเก็บสวยเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้นายเฉลิมพงษ์เปิดหลักฐานออกมาว่าใครเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่จะได้ดำเนินการต่อไปอย่ามากล่าวอ้างลอยๆยืนยันว่าการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการถึงสวยที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การสร้างภาพหรือหิวแสงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เคยอยู่ในวงจรสวยให้ไว้วางใจกระทรวงมหาดไทยขอให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายสวยให้กับคนที่จะเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาหากินซึ่งกรมการปกครองได้ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและคลินิกขอรับคำขอแก้ทุกปัญหากฎหมายโรงแรมและสถานบริการเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงซักซ้อมแผนเฝ้าระวังภายในโรงเรียนพร้อมจัดกำลังลาดตระเวนแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเฝ้าระวังสถานการณ์สู้รบในฝั่งเมียนมาหวั่นกระทบฝั่งไทยคุณไพฑูรย์สุแว่นรายงานค่ะ
4: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงกองกำลังในส่วนโดยกองร้อยฐานราบที่1411ฐานปฏิบัติการเสกสรรบ้านแม่คนเกณฑ์พร้อมฝ่ายปกครองเผื่อแม่สอดกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดกำลังลาดตระเวนรักษาที่ปันไดและดูแลความปลอดภัยแก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมาในพื้นที่บ้านมีนาฝาดและบ้านผาดูในอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีที่อาจจะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาซึ่งทางโรงเรียนด้านแม่กฎเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันนี้ได้มีการเปิดเรียนตามปกติหลังวันนี้มีการปิดโรงเรียนเป็นเวลา1วันซึ่งทางโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการป้องกันสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในการวางแผนรองรับสถานการณ์ประเด็นแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
2: ปิดท้ายกันที่การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนให้ความเห็นบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่โดยสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ดำเนินการประชุมโดยลับอภิปรายคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อและลงมติโดยลับผลการลงมติสว.เสียงข้างมากเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ดร.พลตำรวจตรีจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ในสายศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ140เสียงไม่เห็นชอบ17เสียงงดออกเสียง22เสียงโดยศาสตราจารย์ดร.พลตำรวจตรีจักรพงษ์จะมาดำรงตำแหน่งแทนนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันที่หมดวาระไปตั้งแต่ปลายปี2567ที่ผ่านมา
5: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่า9บัตรสีเขียวเลือกสก9บัตรสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทย ไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าสร้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศสอนเขาว่าทุกประจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับเขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกอย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ทรงสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีดีแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับใบปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ียวแหละ

0: ันไปเที่ยวไม่เกี่ยวข้องใครพูดเป็นในในของฉันไปสักสามวันพี่ตึง
1: อย่า
0: พี่อย่าไปไหนนะ
1: แหมก็พี่บอกแล้วยังไงล่ะจ๊ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งยังให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วหรือยังคะว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่านจากเราไปเราก็อุ่นใจได้ว่าท่านไปพร้อมกับบุญแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่ายังไม่ได้ตอบแทน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: แค่15นาทีเอง
4: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
5: ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เผยยังไม่ได้รับแจ้งมติคดีเอกวิทย์ปมรับสินบนทองคำ246บาทรับทราบข้อมูลจากสื่อเท่านั้นพร้อมชี้คณะกรรมการไต่สวนอิสระมีอำนาจดำเนินคดีได้เองหากชี้มูลความผิดสามารถส่งเรื่องให้อัยการและศาลพิจารณาต่อได้โดยไม่ต้องกลับเข้าสู่การพิจารณาของปปช.คุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการดำเนินคดีกับนายเอกวิทย์วัชวรรณคุกรรมการปปช.ในคดีถูกกล่าวหาเรียกรับสินบนทองคำน้ำหนัก246บาทโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดหรือมติการพิจารณาอย่างเป็นทางการโดยรับทราบข้อมูลจากการนำเสนอของสื่อมวลชนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยนายพัฒนพงษ์ระบุว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการไต่สวนอิสระของศาลฎีกามีมติเป็นเอกฉันท์9-0ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นตนได้รับทราบจากสื่อมวลชนเช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาหรือรายละเอียดใดมายังคณะกรรมการปปช.ส่วนกรณีที่คณะกรรมการปปช.ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรหรือไม่ระบุว่ากระบวนการตามกฎหมายได้ออกแบบกลไกไว้รองรับแล้วเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้บริการสาธารณะได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดอุปสรรคหรือผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรสำหรับขั้นตอนการดำเนินคดีนายพัฒนพงษ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการดำเนินคดีเพิ่มเติมในประเด็นใดโดยตามกฎหมายคณะกรรมการไต่สวนอิสระมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการปปช.สามารถดำเนินการไต่สวนและพิจารณาเรื่องดังกล่าวเองหากมีการชี้มูลความผิดจะส่งสำนวนให้กับอัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและหากอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลต่อไปเมื่อสอบถามถึงกรณีความเกี่ยวข้องของนายเอกวิทย์วัชวรรณคุและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่าจะต้องส่งเรื่องเข้าสู่ศาลโดยตรงหรือไม่นายพัฒนพงษ์ระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดในส่วนดังกล่าวแต่ยืนยันว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยคณะกรรมการไต่สวนอิสระจะทำหน้าที่เสมือนคณะกรรมการปปช.และเมื่อดำเนินการแล้วเรื่องจะไม่กลับเข้าสู่การพิจารณาของปปช.อีกเนื่องจากกฎหมายได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของปปช.ในขั้นตอนต่อไปนี่เป็นผลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
5: แม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกรมน.จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก2คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของกรมน.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของทั้ง5จังหวัดพร้อมร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนแนวทางให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐโดยใช้ศักยภาพของรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายทหารขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนให้เดินหน้าต่อยอดโครงการเพชรในตมกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติทบถ้วนได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ซึ่งได้รับความร่วมมือในการมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้บูรณาการความช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆซึ่งยืนยันว่าทุกหน่วยมีความพร้อมในการดูแลและรักษาความมั่นคงภายในและปกป้องอธิปไตยตลอดแนวชายแดนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สว
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507985

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 F
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: สำนักงานเขตพระนครและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการการทำงานเข้าดำเนินการรื้อจัดเก็บและปรับปรุงส่วนกันสาดที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางพร้อมขอให้สำรวจและติดตามสภาพอาคารเก่าอย่างสม่ำเสมอและให้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกกต.ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งศึกษาลักษณะบัตรดีและบัตรเสียก่อนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันที่28มิถุนายนนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบัตรดีและบัตรเสียเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างถูกต้องในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยบัตรดีจะต้องทำเครื่องหมายกากบาท ภายในช่องทำเครื่องหมายของผู้สมัครและต้องทำเครื่องหมายไม่เกินจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นส่วนบัตรเสียมีหลายกรณีอาทิบัตรปลอมบัตรที่ไม่ทำเครื่องหมายลงคะแนนบัตรที่เขียนข้อความหรือทำสัญลักษณ์อื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาทบัตรที่ลงคะแนนเกินจำนวนที่กำหนดบัตรที่ไม่สามารถระบุได้ว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงบัตรที่ทำเครื่องหมายทั้งในช่องผู้สมัครและช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดนอกจากนี้ยังรวมถึงบัตรที่ทำเครื่องหมายกากบาทโดยจุดตัดอยู่นอกช่องทำเครื่องหมายบัตรที่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อหรือเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้งและบัตรที่ทำเครื่องหมายเกินกว่า1เครื่องหมายในช่องเดียวกันทั้งนี้กกต.ขอให้ประชาชนศึกษาตัวอย่างบัตรเลือกตั้งและลักษณะการลงคะแนนล่วงหน้าเพื่อให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องและไม่เสียสิทธิ์ในวันเลือกตั้งนิพิธพลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
4: ตำรวจทางหลวงรวบ2หนุ่มฉี่ม่วงหนีหมายจับซุกปืนยาบ้ายาไอซ์มาเต็มรถคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้ออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบนทางหลวงหมายเลข106อำเภอลีจังหวัดลำพูนได้พบรถยนต์ส่วนบุคคลทะเบียนเชียงใหม่ขับรถผ่านมามีลักษณะต้องสงสัยจึงเรียกให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจสอบพบนายสมศักดิ์และนายเดชนรงค์จึงตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า919เม็ดยาไอซ์11ถุงอาวุธปืนลูกซองไม่มีทะเบียนกระสุนปืนลูกซองจากนั้นได้ทำการตรวจสารเสพติดในร่างกายพบว่ามีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนอยู่ในร่างกายของผู้ต้องหาทั้งสองและจากการตรวจสอบประวัติทั้งสองคนยังพบว่ามีหมายจับในคดีเก็บยาเสพติดสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ลี้จังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ติดสุดาตรักษารายงานค่ะ
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ081 808
2: 8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ็ญทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึง

0: ความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแร้งแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวริสาวรัตรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
8: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quickอย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
11: สนับสนุนโดย
12: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: ปปป.ร่วมกับปปช.บุกค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีหลังพบเบาะแสเชื่อมโยงกระบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านเจ้าหน้าที่ยึดคอมพิวเตอร์และข้อมูลสำคัญจำนวนมากพบหลักฐานแก้ไขกระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกระดับด้านนายกรัฐมนตรีบอกดำเนินการเต็มที่รับไม่ได้หากกระทรวงมหาดไทยมีโกงปปช.แถลงจับกุมขบวนการซื้อเก้าอี้ข้าราชการท้องถิ่นพบมีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนเตรียมเรียกสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแล้วเผยพิจารณาเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็อาจถูกดำเนินการทางอาญาปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังเจ้าหน้าที่ปปช.บุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นพิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้บอกทำมาเป็น10ปีแล้วชี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเองให้เร่งจัดการลดภาระของประชาชนให้ได้มองต้องเร่งหาวิธีเหตุคมนาคมรับแทนไม่ไหวเพราะตกใช้ปีละหมื่นล้านด้านนายกรัฐมนตรีย้ำต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนายกรัฐมนตรีอนุทินหนุนพลังเยาวชนส่งกำลังใจให้วงดุริยางค์เบญจมะแบนด์จากโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีร่วมแข่งดนตรีโลกยกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกัมพูชาชี้ส่งหนังสือประท้วงไทยแล้ว42ฉบับเรื่องละเมิดพรมแดนคุณมาเน็ตประณามไทยมัดมือชกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไม่ได้รับการประสานการทวงคืนบ้านหนองจานหนองย่าแก้วย้ำไทยทำตามการลงนามข้อตกลงหยุดยิงระบุยังไม่พบรถถังจีนประชิดชายแดนสีหศักดิ์อดุลเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมดักฟังโทรศัพท์ประชาชนชายแดนใต้ 2,000 รายทอแจ้ง F-16 ขึ้นบินกลางดึกฝึกตามวงรอบทุกเดือนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงยันอยู่ในน่านฟ้าไทยไม่ล้ำเขตแดนเพื่อนบ้านครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทพิพัฒน์คาดเริ่ม1มกราคม2570เตรียมคุยทำระบบ Clearing House ครม.ยังเห็นชอบ MOU ร่วมญี่ปุ่นศึกษาดาวเทียมลีโอ อย.ร่วมภาคีเครือข่ายเตรียมเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61กว่า77ตันย้ำความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคมกทม.ตรวจพบก่อนเกิดเหตุเร่งจัดการการสาดเสียงสุดทันทีปลัดกทม.ย้ำเจ้าของอาคารหมั่นสำรวจรอยร้าวหากพบความเสี่ยงรีบแจ้งตรวจสอบประมงจังหวัด พะเยาแจงพบกุ้งกล้ามแดงจำนวนมากในกว้านพะเยามาจากประชาชนที่เพาะเลี้ยงเป็นสัตว์น้ำสวยงามเลิกเลี้ยงแล้วปล่อยลงสู่กว้านพะเยารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรสั่งการกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศปิดท้ายกันที่กระทรวงแรงงานตั้งชุดเฉพาะกิจเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ลุยตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
4: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: Beautiful music, beautiful songs for you.
15: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
16: Beautiful Music
17: สนับสนุนโดย
18: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

The Great Divine เสียงของรอยคลาร์กศิลปินในตำนานและบุคคลสำคัญของวงการเพลงคันทรีมิวสิกนอกจากจะเป็นนักร้องนักดนตรีแล้วท่านก็ยังเป็นผู้ดำเนินรายการทางทีวีด้วยนะครับทำรายการเพลงในแนวคันทรีฮีฮาซึ่งเป็นชื่อรายการร่วมกับ Buck Owensออกอากาศตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512ถึงพ.ศ. 2536รอยคลาร์กจัดเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อวงการเพลงคันทรีทั้งในฐานะนักแสดงก็คือเป็นนักดนตรีแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ทำให้เพลงในแนวคันทรีนั้นได้รับความนิยมยอมรับไปทั่วโลกท่านเป็นที่เคารพยกย่องและนับถือมากในฐานะนักกีตาร์มือฉมังเล่นเบนโจได้เก่งมากๆนะครับแล้วก็ยังเล่นฟิดเดิลหรือไวโอลินในแบบของคันทรีได้สุดยอดไปเลยในช่วงทศวรรษที่1970หรือช่วงประมาณปี2510กว่าๆเนี่ยรอยคลาร์กได้เป็นแขกประจำของรายการ The Tonight Show โดยจอห์นนี่คาร์สันผู้ดำเนินรายการที่เป็นตำนานของวงการทีวีของอเมริกาซึ่งรายการนี้ The Tonight Show ออกอากาศเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายนพ.ศ. 2497จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินรายการกันอยู่นะครับเปลี่ยนพิธีกรกันไป5ครั้งและคนที่6ปัจจุบันคือจิมมี่ฟาลอนรอยคลาร์กเองท่านเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะแยะเลยเพราะว่ารายการที่หอที่ท่านเคยเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมนั้นมีผู้ติดตามชมรายการมากกว่า30ล้านคนเลยทีเดียวสำหรับเพลง The Great Divine เป็นเพลงที่พูดถึงช่องว่างที่ยิ่งใหญ่ Divine D-I-V-I-D-E คือการแบ่งแยกเป็นอีกความหมายหนึ่งก็คือตัวหารด้วยนะครับอย่างเราจะบอกว่า4หาร2ก็ต้องเป็น4 divided by 2 The Great Divine เป็นเพลงที่พูดถึงช่องว่างอันใหญ่หลวงระหว่างคน2คนที่เคยรักกันดูดดื่มหวานชื่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันทำให้เกิดช่องว่างระหว่างหัวใจที่ค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปจนไม่อาจที่จะข้ามกลับมาได้เป็นเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์ก็ยังมีความรักกันอยู่นะแต่ว่าความสนิทสนมกระนุ้งกระนิ้งมันไม่เหมือนเดิมเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่ใช่จากการจากลาแต่เกิดจากความห่างที่ค่อยๆกัดกินหัวใจThe Great Divine เป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่ยังอ่อนโยนละมุนละม่อมแต่ก็ไม่อาจที่จะกอบกู้มาได้อีกแล้วเป็นเพลงที่สะท้อนความเศร้าแบบสงบเสงี่ยมไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายตีโพยตีพายอะไรเป็นการยอมรับและเข้าใจว่าความรักบางครั้งก็ไปต่อไม่ได้เป็นเพลงที่สะท้อนอารมณ์ของความอ้างว้างเหมือนยืนอยู่ริมเหวกันคนละฝั่งกับคนที่เรารักรอยคลาร์กท่านถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเข้าใจไม่โกรธไม่โทษใครแล้วก็ลำพึงลำพันถึงสิ่งที่น่าจะเป็น The Great Divine ของรอยคลาร์กมาอยู่ในอันดับ12บน Country Music Chart ในอเมริกาและอันดับที่8ในแคนาดาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอังคารที่เราอยู่กับเพลงในแนว Country Music นะครับถ้าคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2517หรือ1974ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนให้คนไทยมีบ้านมาแล้วกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music จึงนำคุณไปอ่านพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายส่วนพระองค์ของรัชกาลรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กันครับเรือมหาจักรี
วันที่16เมษายน2439เมื่อคืนนี้พอหลุดแหลมสุมาตราออกมาเวลาราว2ยามมีคลื่นลูกกลิ้งแรงหน่อยจนตลอดลุ่งจนเวลากลางวันค่อยสงบลงไม่มีใครเมาสมสารดิลกตั้งแต่ได้พระชัยเชื่อคุณพระมั่นไม่ใครเมาจริงๆหรือหายใจเสาะลงแต่วุฒนั้นเมาเหลวๆเข้าใจว่าหนีพูดอังกฤษมากกว่าอย่างอื่นเพราะต่อหน้าคนแล้วเป็นใบ้ทีเดียวลงปลายมือนี้ฉันขยับจะเป็นยักษ์สำหรับหนีเสียแล้วกรมสรรพศาสตร์ก็คอยหลบๆถ้าฉันพูดด้วยแล้วร้องว่าดันขึ้นมาอยู่หน้าอกสู้พวกที่ยอมว่าไม่รู้ไม่ได้ตั้งหน้าร่ำเรียนกันแข็งแรงนักพระอินทรเดชรู้มากทีเดียวเดี๋ยวนี้เป็นหัวหน้าในพวกที่ยอมไม่รู้แต่เขาไม่เล่นกับพวกที่ว่ารู้แลอย่างกระดากกระดากฉันอยู่เดี๋ยวนี้ฉันอยู่คนเดียวมีแต่ไอ้เด็กเพิ่มพัดอ่านหนังสือเป็นพื้นมีนายกวดบ้างเสมอใจบ้างนายชายลูกพระยามนตรีบ้างผลัดกันมานั่งอยู่อันที่จริงถึงมาอยู่ก็ไม่มีอะไรทํานักหมากก็อดได้แล้วบุหรี่ก็สูบวันละ 3-4 ตัวพูดกับใครก็ไม่ต้องพูดมีจ่ายวดนายพินัยนายสุจินดาหลวงภูริบาลนวดบ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะมันอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรดูเป็นขลัวสบายดีมากเวลากินข้าวคุยกับกัปตันเป็นพื้นพระยาเดโชบ้างพระยาสลิดบ้างนอกนั้นท่านเป็นใบ้กันไปทั้งนั้นเวลาฉันลงมาแล้วคอยขโมยพูดไทยกันมีคุยได้อีกก็นายช่างเจ้ารัชนีนายราชานัทพวกนี้รับเวลากินข้าวแล้วเวลาวันนี้ไม่มีอะไรจะเล่าเลยนอกจากหัวเราะกันเรื่องโกโก้ที่จะเล่าให้แม่เล็กฟังก็ไม่สนุกแล้วไม่ได้หัวเราะเลยแต่เช้ามาจนบัดนี้การสบายอย่างเก่าของฉันที่นอนจมนั่งจมอยู่กับหนังสือจนเสมอใจว่าได้นึกว่าถ้าฉันไม่เป็นคนขี้หลงหนังสือแลไม่มีหนังสือที่ชอบใจอ่านเช่นนี้จะทำอย่างไรดูจะไม่สบายมากทีเดียวแต่ที่จริงฉันสบายไม่ใครจะได้นึกอะไรนักเป็นพระราชหัตถเลขาที่ย่อหน้านี้ยาวมากนะครับแล้วก็เล่าถึงบรรยากาศการเดินทางผ่านแหลมสุมาตราหรือเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียผมชอบคำนี้มากเลยนะครับเมาเรือแบบไม่มีใครเมาสมสารคือคงจะเมาเละแล้วก็คำว่าเมาเหลวๆอันนี้น่าจะเป็นเมาแบบการเมืองเพื่อที่จะหลบหน้าไม่ได้สำหรับถวายงานอยู่เบื้องหน้าจะได้ไม่ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเราจะเห็นได้ว่าการเดินทางบนเรือนไม่ได้มีอะไรทำพระองค์ก็เลิศเพลินกับการอ่านหนังสือมากเลยนะครับพักพระราชหัตถเลขาเอาไว้แล้วไปฟังเพลงในแนวคันทรีมิวสิกที่ขึ้นอันดับในปี2517กันอีก3เพลงไปเริ่มต้นที่ Jerry Wallace กับเพลง Guess Who ทายซิว่าใครคนที่ยังคิดถึงเธออยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนเป็นแม้แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามเป็นเพลงรักโรแมนติกเหงาเศร้าๆลึกๆซึมๆแบบไม่ฟูมฟายอยู่ในลำดับที่18ในอเมริกาลำดับที่44ในแคนาดาครับเพลงที่2เป็นของ Freddie Hart กับเพลง Hang in There Girl เพลงที่ให้กำลังใจเพื่อที่จะบอกว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เธอก็ยังมีฉันอยู่นะที่คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเธอเสมออดทนอีกนิด Hang in There อดทนไว้นะเธอไม่ได้อยู่เพียงลำพัง Hang in There Girl เป็นเพลงที่พูดถึงความหวังความเข้มแข็งและกำลังใจที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างกันเลือดสุพรรณเอ๋ยคือยังไงก็ไปด้วยกันแหละอยากจะเห็นเธอนั้นผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้เพลงนี้อยู่ในอันดับ2ในอเมริกานะครับแต่ว่าอันดับในแคนาดานั้นไม่ปรากฏ Hang in there girl Freddie Hart ปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเสียงของ Ginny Seely กับเพลง He can be mineซึ่งเราก็นำเวอร์ชันที่เธอร้องในรายการ
Pop Goes the Country เพลงนี้เป็นเพลงที่ท่านแต่งเองนะครับทีนี้ซิลี่เป็นสาวมั่นของวงการเพลงในแนวคันทรีจากเมืองทิตุสวิลในมลรัฐเพนซิลเวเนียท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนี้ด้วยวัย85ปี He Can Be Mine อยู่ในอันดับที่16ในอเมริกาอันดับที่13ในแคนาดาครับ3เพลงในช่วงนี้ Guess Who จาก Jerry Wallace Hang In There Girl จาก Freddie Hart และ He Can Be Mine จาก Ginny Silly

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz ในวันอังคารแบบนี้นะครับเราจะฟังเพลงแนว country music ซึ่งก็พาคุณเดินทางมาถึงปี2517หรือ1974ศิลปินในวันนี้ที่คุณจะได้ฟังพวกเขาก็มีอย่าง Elvis Presley Ben Campbell Connie Smith Jim Reeves Jerry Lee Lewis Porter Wagoner และ Eddie Arnold เป็นต้นนะครับในแต่ละวันเราก็จะเตรียมเพลงประมาณ6เพลงพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆเป็ดเล็กเป็ดน้อยของเพลงที่เลือกมาเปิดให้คุณได้ฟังกันเวลาในการออกอากาศของเราก็มีเพียงประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเพราะมีสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีมีข่าวต้นชั่วโมงมินูมินี่เพื่อเหลือ50นาทีกว่าๆดังนั้นทุกเพลงที่เราเตรียมมาอาจจะไม่ได้ออกอากาศทั้งหมดแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปฟังบนสุชาติ radio.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเราตรงนั้นจะได้ฟังครบจบทุกเพลงเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจะเที่ยงคืนที่1ที่2ที่3อะไรก็เข้าถึงได้เสมอและที่เว็บไซต์ suchatradio.com คุณผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังได้อีกด้วยนะครับปีนี้เป็นปีที่5ของ Beautiful Music จึงมีรายการย้อนหลังให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นเพื่อนกันเยอะแยะเลยทีเดียวและในช่วงนี้ Beautiful Music ก็ยังรณรงค์ให้คุณผู้ฟังกลับมาเขียนจดหมายกันนะครับย้อนบรรยากาศในวัยนู้นช่วงเวลาที่เทคโนโลยียังไม่ได้ก้าวล้ำเหมือนในสมัยนี้อะไรๆก็ไม่ได้ผ่านไปรวดเร็วแบบความเร็ว 5G 6G แต่ก็มีเสน่ห์มากๆจะเขียนจดหมายด้วยมือหรือจะเขียนด้วยคอมพิวเตอร์ก็เชิญเลยนะครับเล่าเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ฟังอยากจะเล่าหรืออาจจะโยนคำถามมาให้เราได้ปรึกษากันก็ได้เช่นกันแนะนำเพลงมาด้วยนะฮะเราจะนำจดหมายที่คุณผู้ฟังเขียนมาเป็นกำลังใจกันมาอ่านออกอากาศกันในวันพฤหัสบดีและตอนนี้เราก็มีเสื้อฮูดสีดำเหลือ6ตัวแล้วนะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาคุยกันเป็นเสื้อฮูดแขนยาวลายกราฟิกมาร์คทองคำไม่หนาจนเกินไปเพราะฉะนั้นใส่แล้วก็จะไม่ร้อนแต่ก็จะให้ความอบอุ่นสบายๆในห้องที่เย็นๆนะสำหรับคนที่อาจจะใส่ไปเที่ยวเดินบนภูเขายามเย็นยามค่ำหรือว่าอยู่ในห้องแอร์ที่ทำงานที่แอร์มันหนาวและอากาศข้างนอกนั้นร้อนระอุถ้าคุณผู้ฟังส่งมามากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะหาของที่ระลึกส่งไปมอบให้อาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากมายแต่ไปด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมอีก4เพลงในแนว country music ที่จะพาคุณไปฟังกันในช่วงนี้นะครับเพลงที่ขึ้นอันดับบน country music chart ของอเมริกาในปีพ.ศ. 2517หรือ1974ไปเริ่มต้นกันที่ขา Rock and Roll แล้วก็เป็นในแนว Country ด้วยนะครับ Jerry Lee Lewis

ถ้าเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็เล่นเปียโนเก่งมากในสมัยนู้นท่านก็ต้องจัดว่าเป็นตัวจี๊ดคนหนึ่งของวงการนอกจากจะหล่อเท่แบบยียวนกวนประสาทแล้ววิธีการร้องเพลงแล้วก็การแสดงของท่านนั้นก็เต็มไปด้วยพละกำลังเพลง Great Balls of Fire เป็นเพลงที่ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์และเพลงนี้ก็อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยนะครับโด่งดังข้ามกาลเวลาเจอร์รี่ลีลูอิสท่านเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อ4ปีที่แล้ว28ตุลาคม2565ด้วยวัย87ปีวันนี้เราจะฟังเพลง He Can't Feel My Shoes เป็นบัลลาดฟังเพราะๆแต่ก็ไม่ทิ้งลายที่ค่อนข้างจะยียวนกวนประสาทของท่านเพลงนี้จะบอกเอาไว้กับแฟนเก่านะว่าถึงแม้เธอจะมีแฟนใหม่เขาก็แทนที่ฉันไม่ได้หรอกHe can't feel my shoes อยู่ในลำดับที่8ในอเมริกาลำดับที่4ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของ Elvis Presley The King of Rock and Roll Help Me งานประพันธ์ของ Larry Gatlin เป็นเพลงที่เล่าถึงความในใจของผู้ชายคนหนึ่งที่เหนื่อยล้าอ่อนแรงและหลงทางที่ต้องการการชี้นำชี้แนะพระผู้เป็นเจ้า Help Me เป็นเพลงที่ศิลปินหลากหลายท่านนำไปบันทึกเสียงกันไว้อย่างเช่นคริสคริสโตเฟอร์สันบันทึกเสียงไว้ในปี2515 Ray Price ในปี2516และในปีเดียวกันคอนนี่สมิธก็บันทึกเสียงเพลงนี้รวมทั้งจอห์นนี่แคชและ London Paris and the Apostle ปีเดียวเนี่ย4ท่านเลยแต่เวอร์ชันที่ดังที่สุดก็เป็นของ Elvis Presleyในปี2517อันดับ6ในอเมริกาอันดับ4ในแคนาดาเพลงที่3เป็นของ Brian Shore กับเพลง Here We Go Again อันดับที่17ในอเมริกาอันดับที่23ในแคนาดาและปิดท้ายช่วงนี้นะครับด้วยเสียงของ Porter Wagoner กับเพลง Highway Heading South อันดับที่15ในอเมริกาและอันดับที่34

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music เป็น Music Appreciation Education Program ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกคนเป็นรายการที่นำเสนอเพลงสากลที่เคยได้รับความนิยมในอดีตที่ค่อนข้างจะไกลหลายปีหน่อยแต่เพลงไพเราะไม่ว่าจะยุคไหนพอสอนถ้าไพเราะจริงๆก็จะข้ามผ่านกาลเวลามาได้และสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของเพลงเก่าก็คือมันมีความทรงจำของผู้คนติดอยู่ในเพลงเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณผู้ฟังมาฟังรายการ Beautiful Musicฟังไปฟังมาอาจจะเพลงนี้ทำไมคุ้นคุณอาจจะไม่รู้ชื่อแต่ว่าจำทำนองได้แล้วก็จะทำให้คุณเหมือนกับนั่งไทม์มาชีนย้อนกลับเวลาไปหาอดีตช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของชีวิตอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับในแนวคันทรีมิวสิกของปี2517นะครับที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ศิลปินคนโปรดของผมคนหนึ่งGlen Campbell กับเพลง Houston I'm Coming to See You Glen Campbell ท่านเป็นคนที่ร้องเพลงที่มีชื่อของเมืองอยู่หลายเพลงเลยนะครับอย่าง By the Time I Get to Phoenix เพลง Galveston ซึ่งก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเกาะอยู่ในอ่าวเม็กซิโกทางตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัสและเพลงนี้ Houston นอกจากจะเป็นชื่อเมืองที่อดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบสังหารแล้วก็ยังเป็นชื่อของหญิงสาวด้วยระหว่างที่ร้องเพลงนี้เกลนแคมเบลนั่งอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็บอกว่ากำลังจะออกเดินทางไปหาสาวเจ้าที่ชื่อฮูสตัน I'm coming to see you ไม่รู้ว่าสาวคนนี้อยู่ที่เมืองฮูสตันหรือเปล่าฮูสตัน I'm coming to see you อันดับที่20ในอเมริกาลำดับที่35ในแคนาดาเพลงที่2เป็นของโจสแตมปลีกับเพลง How Lucky Can One Man Be ใครจะเป็นผู้ชายที่โชคดีได้ขนาดนั้นเนาะอันดับที่11ในอเมริกาและอันดับที่7ในแคนาดาปิดท้ายช่วงนี้นะครับด้วยเสียงของโมแบนดี้กับเพลง I Just Started Hating Cheating Songs Todayเริ่มที่จะเกลียดเพลงที่เกี่ยวกับการหลอกลวงสวมเข่าในวันนี้อันดับที่17ในอเมริกา3เพลงไปฟังกันเลยครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful music Beautiful songs for you
2: ฟังเพลงกันเพลินๆคุยกันเพลินๆเผลอแป๊บเดียวครับเวลาของ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอังคารนี้ก็กำลังจะหมดลงอีกแล้วแต่ก่อนที่เราจะร่ำลากันไปBeautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวทิ้งท้ายกันเอาไว้ที่เสียงของเดวิดฮูสตันกับบาร์บาร่าแมนเดรลในเพลง I Love You I Love You อันดับ6ในอเมริกาอันดับ18ในแคนาดาTony Smith มากับเพลง I Never Knew What That Song Meant Before อันดับ13ในอเมริกา Eddie Arnone สุภาพบุรุษท่านนี้มากับเพลง I Wish That I Had Loved You Better อันดับ19ในอเมริกาอันดับที่23ในแคนาดา Jim Reeves กับเพลง I'd Fight The Worldอันดับ19ในอเมริกาอันดับที่43ในแคนาดาปิดท้ายกันที่ Gene Shepherd กับเพลง I Do Anything It Takes to Stay With You อันดับที่17ในอเมริกาผมต้นสุชาติชวางกูลทีมงานของ Beautiful Music และเจ้าหน้าที่เทคนิคของสุชาติ radio.com และ FM 94.5 MHz ขอกราบขอบพระคุณทุกการรับฟังและการช่วยกันPR ประชาสัมพันธ์บอกต่อแล้วก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาฟังรายการของเราด้วยกันทุกวันที่นี่ตรงนี้สำหรับไปเย็นวันอังคารนี้นะครับขอให้คุณผู้ฟังที่ฟัง Beautiful Music ทุกท่านมีแต่ความโชคดีเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพใครเขียนสมัยมาเป็นกำลังใจให้กับ Beautiful Music ขอให้ถูกลอตเตอรี่ถูกงวดนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันพุธที่เราจะอยู่กับเพลง Pop Top 100ของทศวรรษที่1960สวัสดีครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
2: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
3: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
2: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
3: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
2: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อ3หน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
3: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
2: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13,800,000ผัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
3: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปรรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
2: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15,000,000 กว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4,000,000 กว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและก็นาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันกลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพัน100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700 กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10 ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2 เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20 กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำไรมาเกือบ2 ล้านบาทวันนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10 ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2 บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5 บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50 บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2 ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีก100,000รวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3 ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
3: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
4: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ
5: ์ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจ

0: ซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
3: ทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะและจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้หลายคนอาจจะเห็นข่าวในโลกออนไลน์แล้ว
4: จากมหาดไทยที่สั่งเด้งอธิบดี
3: ฟ้าผ่าเลยจากมหาดไทยที่สั่งเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปมเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เราอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะก็เด้งไปเป็นประจำกระทรวงมหาดไทยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ24มิถุนายนเป็นต้นไปหลายคนก็ติดตามข่าวนี้นะคะบอกว่านี่เป็นการทลายขบวนการโกงเป็นการโกงสอบท้องถิ่นวงเงินเสียหายสูงมากนะคะ 4,500 ล้านบาทแล้วนายกเองมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าการสอบเนี่ยโดยเฉพาะการสอบท้องถิ่นแล้วปล่อยให้มีการทุจริตนายกพูดถึงเงินเดือนค่ะบอกว่าเงินเดือน15,000แต่ต้องจ่ายเงินซื้อตำแหน่งทะลุ700,000บาทแล้วประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรตอนนี้มีการเรียกรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียกปปป.เรียกมหาดไทยนายกบอกว่าเดี๋ยวจะหารือวันพรุ่งนี้แล้วจะขยายผลให้ถึงที่สุดนะคะเรื่องใหญ่เลยค่ะวันนี้หลายคนตกอกตกใจเพราะว่าไปค้นบ้านย่านนนทบุรีแล้วเจอคอมพิวเตอร์เจอข้อสอบเจออุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้คะแนนโกงข้อสอบเยอะมากนะคะคือหลักฐานนี่แบบคาหนังคาเขาเลยแล้วก็หลายคนบอกตกอกตกใจไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกล้าแล้วก็ย่ำใจทำได้ถึงขนาดนี้เดี๋ยวติดตามนะคะว่าพรุ่งนี้น่าจะมีข้อมูลออกมามากกว่านี้เพิ่มเติมส่วนเรื่องของค่าไฟสาธารณะตามถนนถ้าเป็นถนนหลวงถนนสาธารณะวันสองวันนี้เป็นข่าวว่าค่าไฟนี่เขามาชาร์จเอากับบินค่าไฟของทุกคนในประเทศไทยช่วยกันออกช่วยกันหารช่วยกันจ่ายนายกบอกแบบนี้ไม่โอเคสั่งหาข้อเท็จจริงค่ะไม่อยากให้ประชาชนต้องมาแบกรับภาระเรื่องของค่าไฟสาธารณะที่มันแฝงอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนนะคะส่วนวันนี้วันอังคารแน่นอนว่ามีประชุมครม.วันนี้มีการอนุมัติงบประมาณของปี70ที่เขาออกมาแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือค่าโดยสารของรถไฟฟ้านะคะเขาออกมาบอกว่าสูงสุดเนี่ยจ่ายแม็กซิมัมไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวนะคะ45บาทต่อเที่ยวไฟเขียวแล้วให้จัดเก็บได้ด้วยเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ค่ะ

0: จากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
2: ด้วยนะก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
3: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
4: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะร่วมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.สองหน่วยนี้แถลงร่วมกันกับปฏิบัติการคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากได้รับการร้องเรียนนะคะแล้วก็มีหลักฐานมีคลิปเสียงบอกว่ามีกลุ่มบุคคลแล้วก็ติวเตอร์บางกลุ่มแอบอ้างค่ะบอกว่าสามารถช่วยผู้สมัครเนี่ยให้สอบแข่งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นได้แล้วก็สอบเข้ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เมื่อปี2568ที่ประกาศเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี68ก็คือปีที่แล้วเปิดรับสมัครทั้งหมดเนี่ย87ตำแหน่งมีอยู่ประมาณ 6,669 อัตราตามข่าวข้อมูลบอกว่ามีการเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะคะแล้วก็ 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงเลยมีการสอบสวนสืบไปสอบไปจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บางใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีพบว่าที่นี่ใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อสอบค่ะก็เลยมีการขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อนำหมายค้นเข้าไปตรวจค้นที่บ้านหลังนี้โดยไปถึงพบบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน10คนส่วนใหญ่10คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะกำลังโอ้โหแก้สำเนากระดาษคำตอบแก้ใหญ่เลยแก้ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะคะเข้าไปช่วยคนที่เป็นผู้ข้อสอบแล้วชำระเงินนะคะจ่ายเงินมาเพื่อแลกกับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานท้องถิ่นเมื่อปี68ให้ข้อสอบเนี่ยคะแนนมันตรงให้สอบผ่านให้สอบได้โดยใช้วิธีการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้คะแนนในกระดาษคำตอบต้องตรงกับคะแนนที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาประกาศในเว็บไซต์คือแก้ให้ตรงกันเพราะว่ากรมปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศคะแนนไปแล้วในเว็บไซต์ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นกระดาษคำตอบมันต้องแก้ให้ตรงกันมีการยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์เป็น CPU มีอยู่18ชุดนะคะที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบมีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลมีข้อมูลข้างในเปิดไปดูมันจะเป็นข้อมูลที่บรรจุด้วยกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั่วประเทศนะคะรวมอยู่ในนี้แล้วก็มีบัญชีรายชื่อของผู้เข้าสอบทั่วประเทศมีสำเนา กระดาษคำตอบของการสอบเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี68ของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายพอไปตรวจสอบใน 3,000 รายเนี่ยเขาแอบแก้คะแนนนะคะเขาแก้เสร็จไปแล้ว 2,000 รายโดยจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4,500 ล้านบาททางเจ้าหน้าที่กำลังทำการขยายผลถึงผู้ที่ร่วมขบวนการทั้งหมดนะคะแล้วบอกว่าจะตรวจสอบย้อนหลังด้วยดังนั้นสำหรับผู้ที่ทำการสอบที่สอบผ่านคือสอบผ่านสอบได้บรรจุไปแล้วทำหน้าที่ทำตำแหน่งไปแล้วแต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าคุณมีเอี่ยวกับการทุจริตครั้งนี้อาจจะต้องดูจากตำแหน่งนะคะแล้วโดนโทษด้วยนะคะซึ่งทางพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจปปปบอกว่าสำหรับสาเหตุที่เพิ่งจะมาตรวจสอบเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี68มาตรวจตอนนี้คือปี69คือทางตำรวจบอกว่าที่มาสอบเนี่ยเพราะว่าคนที่เขาสอบไม่ได้เนี่ยเขาไปร้องขอดูคะแนนแล้วหน่วยที่จัดเก็บสอบไม่ยอมให้ดูเขาก็เลยไปร้องต่อปปช.แล้วก็ร้องต่อไปยังปปป.เนี่ยแหละค่ะที่มาก็เลยมีการส่งหลักฐานส่งคลิปเสียงข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับทางตำรวจนายกวันนี้เดือดมากนะคะช่วงเย็นที่ผ่านมานี้พูดถึงการให้นโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเชื่อว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนและฝ่ายการเมืองไม่สามารถยุ่งกับคณะกรรมการสอบนี้ได้ด้วยนายกบอกว่าไม่เคยฝากใครสักคนแล้วทำไมจึงมีเรื่องอย่างนี้จ่ายให้หัวหนึ่ง 350,000-700,000 บ้างยังไม่ทันเป็นตำแหน่งอะไรเลยแค่เหยียบเท้าเข้ามาเป็นข้าราชการครั้งแรกในชีวิตกันเดือนยังไม่ถึง 15,000 แต่คุณต้องมีต้นทุน 350,000 แล้วประเทศไทยจะอยู่ยังไงนายกเดือดเลยค่ะวันนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการเรียกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาหารือร่วมนี้จะเชิญกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบก็คือบก.ปปป.พล.ต.ร.จรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมแต่นายกบอกว่าจะขยายผลให้ถึงที่สุดค่ะเรื่องนี้ไม่ยอมแน่นะคะขณะเดียวกันนายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็ต้องไปดูว่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างถ้าจะตรวจสอบต้องตรวจสอบทั้งหมดแล้วจัดการทั้งหมดแต่ขอให้รอข้อมูลออกมาให้ชัดเจนมากกว่านี้อีกครั้งส่วนที่มีการจ้างมหาวิทยาลัยในการออกข้อสอบนายวรสิทธิ์บอกว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะจ้างที่มสว.ก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เป็นผู้ออกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการสอบครั้งนี้จากข้อมูลตามข่าวที่บอกว่ามีตัวเลขอยู่ 3,000 คนแต่ในข้อเท็จจริงเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้นเพราะว่าที่ไปตรวจพบที่บ้านตรงบางใหญ่ที่จังหวัดนนท์นะคะเจอเหมือนเป็นสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบเนี่ยประมาณ 3,000 รายแต่ว่าแก้คะแนนเสร็จไปแล้ว 2,000 เหลืออีก 1,000 แก้ค้างอยู่โดนรวบซะก่อนค่ะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะนายอศิษฐ์สัมพันธรัตน์ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวนะคะลงแล้วนะคะย้ายเลยแล้วก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายก็คือสั่งเด้งไปเป็นประจำกระทรวงเลยนะคะมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะ24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งนะคะย้อนไปนิดนึงว่านายธีรุตสุภวิบูลผลนี่เพิ่งจะได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งนี้นะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี68ปีที่แล้วนี่เองนะคะอีกคดีกรณีสินบนทองคำของบิ๊กโจ๊กอันนี้ก็ผู้คนสนใจเยอะมากนะคะปรากฏว่าวันนี้ทางผู้ช่วยเลขาของปปช.ปฏิเสธบอกว่าไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อนที่ทางคณะกรรมการไต่สวนอิสระของศาลฎีกาเนี่ยมีมติเอกฉันท์9-0ตัดสินให้ทั้งนายเอกวิทย์แล้วก็บิ๊กโจ๊กพร้อมกับพวกรวม4คนมีความผิดคดีติดสินบนทองคำน้ำหนัก246บาทซึ่งจากกระแสข่าวที่คณะผู้ไต่สวนอิสระที่แต่งตั้งโดยประธานศาลฎีกาก็มติเอกฉันท์นะคะ9-0ทางพนักงานสอบสวนปปป.ก็ทำสำนวนส่งฟ้องอัยการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง4รายมีนายเอกวิทย์วัชวคุเป็นกรรมการปปช.นะคะแล้วก็มีบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.มีนายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการปปช.แล้วก็มีนายสุรสิทธิ์แพเกิดเป็นรปภ.ในคดีสินบนท ทองคำแท่งที่หนัก246บาททางผู้ช่วยเลขาของปปช.คุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนบอกว่าไม่ทราบเลยแต่ตามขั้นตอนของคณะกรรมการผู้ไต่สวนอิสระของศาลเนี่ยก็จะมีอำนาจหน้าที่เปรียบเสมือนคณะกรรมการปปช.เมื่อเสร็จสิ้นหลังจากไต่สวนแล้วก็จะมีการทำสำนวนส่งฟ้องไปยังอัยการก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของชั้นศาลนะคะสำนวนจะไม่ตีกลับมาที่ปปช.แล้วเพราะว่าขั้นตอนเสร็จสิ้นที่คณะกรรมการไต่สวนอิสระแล้วแต่จะมีการแจ้งความหรือว่าดำเนินคดีกับบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงนายเอกวิทย์หรือไม่นั้นทางนายพัฒนพงศ์บอกว่าไม่ทราบในรายละเอียดเรื่องนี้เลยขณะที่วันนี้หลายคนติดตามแล้วก็ตกอกตกใจเพราะว่าวันก่อนเพิ่งจะได้ยินข่าวว่าห้างร้านตรงตึกตรงแยกหมอมีพังถล่มลงมานะคะวันนี้ตอน 9:13 นาทีมีรายงานจากเพจ Facebook ของศูนย์วิทยุพระราม199นะคะบอกว่าได้รับแจ้งเหตุกันศาสตร์ปูนของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งทรุดตัวแล้วก็พังถล่มลงมาอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้เกิดขึ้นตรงวัดบวรนิเวศค่ะตรงพระนครที่กรุงเทพอยู่ใกล้กับร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งสาขาดินสอนะคะเบื้องต้นพบว่าจุดที่สุดตัวนั้นเป็นกันศาสตร์ปูนขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้น3ของอาคารสภาพเนี่ยพังเสียหายคือเห็นโครงสร้างมีทั้งลวดทั้งเหล็กเนี่ยห้อยค้างอยู่กลางอากาศค่ะโชคดีที่อาคารดังกล่าวเนี่ยไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในนะคะแล้วก็ในช่วงเกิดเหตุไม่มีประชาชนเดินผ่านพอดีก็เลยทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีของ Forex ค่ะที่มีการพาดพิงไปถึงส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บ
12: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
15: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
16: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
15: หรอใช้ยากไหมล่ะ
16: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
16: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: อืมดีจังโอเคเลย
17: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วนAOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
10: สำหรับคดีหลอกลวงออนไลน์ Forex ที่พาดพิงไปถึงนายภาวุฒิพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะข้อมูลจาก DSI เนี่ยพบว่าเงินที่อยู่ปลายทางถูกโอนออกจากกลุ่มโบรกเกอร์ที่ทำหน้าที่เปิดแพลตฟอร์มรับการลงทุนแล้วผ่านนิติบุคคลไปอีก2ทอดก่อนจะถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของคุณป้อมภาวุฒิเนี่ย14ครั้ง ครั้งหนึ่งเนี่ย2ล้านบาทรวมเป็นเงินแล้ว28ล้านบาทแน่นอนว่าคุณป้อมเนี่ยออกมาปฏิเสธนะคะคุณภาวุฒิปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี Forex เลยแล้วก็ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ Forex ด้วยล่าสุดมีคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ของ QRS Global ซึ่งเป็น1ใน4โบรกเกอร์ของ Forex เป็นคลิปที่นายภาวุฒิได้บอกเล่าประสบการณ์การปรับมุมมองจากนักธุรกิจสู่การเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพบอกว่าหลังจากที่เข้าเรียนในคลาสเพียง 2-3 เดือนทำให้มีความเข้าใจการลงทุนมากขึ้นมีคลิปนี้ปล่อยออกมาคุณหมายค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้ความเห็นไว้นะคะบอกว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณภาวุฒิน่าจะกำลังเตรียมเอกสารเพื่อที่จะไปคุยกับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เลยไม่ได้มาปรากฏตัวในช่วงนี้แต่ก็อยากเรียกร้องให้คุณภาวุฒิเนี่ยออกมาพูดแล้วก็ชี้แจงต่อสาธารณะชี้แจงข้อเท็จจริงบ้างเท่าที่ทำได้สำหรับพรรคประชาชนเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะจะตั้งคณะกรรมการเพื่อเสาะหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ DSI เตรียมนำคดี Forex เป็นคดีพิเศษนะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวน DSI เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและผู้เสียหายซึ่งตอนนี้มีการทยอยเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกันบ้างแล้วหลังจากนี้จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่สำหรับคลิปของนายภาวุฒในลักษณะการเชิญชวนให้ลงทุนสามารถเอาผิดได้ไหมเรื่องนี้พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่ารายละเอียด DSI ต้องเป็นผู้วิเคราะห์ค่ะแต่ตอนนี้ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากมีข้อมูลจำนวนเยอะมากหลังจากเข้าตรวจค้นทั้งหมด24จุดใช้กำลังเจ้าหน้าที่ไปถึง300นายก็เลยต้องวิเคราะห์ทั้งเส้นเงินดูหลักฐานดูเอกสารดูของกลางเช่นคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดมาได้และขณะนี้ยืนยันนะคะขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายเรียกนายภาวุฒิด้วยส่วนกรณีที่พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าการแถลงข่าวของ DSI ปิดชื่อผู้ต้องหาผู้หายมันไม่รู้นะคะปิดชื่อแต่เปิดชื่อผู้ต้องสงสัยก็คือคุณภาวุฒิเรื่องนี้เนี่ยทางพลตำรวจโทรุฑพลก็ชี้แจงค่ะบอกว่าวันที่มีปฏิบัติการเนี่ยส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติราชการที่สกลนครจนกระทั่งมาทราบข่าวช่วงบ่ายของอีกวันก็เห็นผู้สื่อข่าวเปิดชื่อย่อนี่เปิดอาชีพด้วยพอ18มิถุนายนตอนนั้นล่ะสื่อมวลชนเริ่มเปิดชื่อของนายภาวุฒิอย่างเป็นทางการแล้วมันมีการแถลงอีกครั้งคือ19มิถุนายนนักข่าวเป็นคนพูดชื่อนายภาวุฒิไม่ใช่ DSI เป็นคนเปิดเผยชื่อเอาละค่ะเดี๋ยวคงต้องไปไล่นักข่าวคนไหนอีกที่เป็นคนเปิดเผยชื่อเพราะว่าทางพลตำรวจโทรุฑพลท่านบอกว่า DSI ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะแล้วก็ย้ำทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้ไม่มีใบสั่งทางการเมืองด้วยทิ้งท้ายไปแบบนี้ค่ะมาว่ากันต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้ส่วนเรื่องค่าไฟอันนี้หลายคนติดตามว่าสรุปแล้วฉันแบกค่าไฟถนนหลวงด้วยเหรอนะคะกับค่าไฟสาธารณะไฟส่องสว่างที่อยู่ริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่บอกว่าแหมถูกแฝงอยู่ในบินค่าไฟแบบนี้มันก็ไม่แฟร์กับประชาชนนายกก็ไม่ยอมนะคะสั่งให้หาข้อเท็จจริงเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมต้องให้ประชาชนมาแบกภาระแบบนี้วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีการเก็บค่าไฟที่เป็นเงินค่าไฟสาธารณะแฝงอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนนะคะบอกว่ากำลังเหมือนแยกออกมาดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทำไมถึงเกิดขึ้นซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.กำลังหาข้อเท็จจริงค่ะโดยต้องไม่ให้ประชาชนมาแบกภาระทางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับคุณมิพัฒน์ราชกิจประการบอกว่าเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วและนายกก็ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟให้กับประชาชนเราจะต้องหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกอยู่ในค่า FT ซึ่งจากการไปตรวจสอบพบว่าค่าไฟตรงนี้ส่วนหนึ่งมันก็มาจากทางหลวงชนบทที่เป็นแบบไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ในส่วนนั้นเราก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวมันไปแฝงอยู่ในบินค่าไฟที่อยู่ในส่วนค่า FT ไฟบ้านของประชาชนมีพัฒน์ให้สัมภาษณ์นะคะว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันแฝงอยู่ในค่า FT วันนี้วันอังคารค่ะมีการประชุมครม.ติดตามผลประชุมครม.นิดนึงนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องสำคัญแล้วก็น่าสนใจอย่างวันนี้เรื่องของร่างพรบ.งบปี70ผ่านแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้าก็ ็จัดเก็บได้สูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวนะคะวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชนาธนาดิเรกเปิดเผยบอกว่าครม.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่8กรกฎาคมปี68ปีที่แล้วเรื่องของมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายระยะที่2และยกเลิกการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสพร.ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการรายได้กลางยกเลิกนะคะโดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหารือร่วมกับกระทรวงการคลังพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางและออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมให้แล้วเสร็จภายในธันวาคมปี69สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครม.รับทราบนั้นประกอบด้วยอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวค่ะรวมอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมคือ17บาทนะคะก็ครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดหากค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวจัดเก็บตามจริงและไม่มีการเก็บอัตราค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนค่ะโดยจัดเก็บที่สถานีต้นทางเพียงครั้งเดียวใช้บัตร EMV Contactless Card ในการชำระค่าโดยสารและกำหนดค่าโดยสารพิเศษให้สำหรับผู้สูงอายุเด็กผู้พิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะนี่ครม.เคาะแล้วนะคะไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลขยับมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างช่วงหลังๆนี่เราจะได้ยินข่าวยั่วยุแทบจะรายวันล่าสุดนายกก็ออกมายืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชายังปกตินะคะบอกประชาชนไม่ต้องกังวลหลังจากที่มีข่าวว่ากัมพูชาเขาบอกว่าเขาพบเศษซากความเสียหายเป็นวัสดุที่หล่นมาจาก F-16 ซึ่งเราก็มีข่าว F-16 แต่นายกก็ย้ำว่า F-16 ที่เรามีเนี่ยขึ้นบินเป็นการฝึกซ้อมตามวงรอบไม่ได้มีการโจมตีหรือปะทะแต่อย่างใดค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่ายังเป็นปกติไม่ต้องกังวลนายกย้ำนะคะเป็นปกติไม่ต้องกังวลส่วนกรณีการฝึกบิน F-16 นั้นได้รับรายงานว่านี่เป็นวงรอบของการฝึกซ้อมค่ะบอกว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีพฤติกรรมการยั่วยุเพราะนี่ไม่ใช่วิสัยของเราเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่วิธีการของกองทัพไทยคือตั้งมั่นในที่ของเราไม่คุกคามศัตรูหรือใครเราก็ไม่กระทำใครก่อนตรงนี้ชัดเจนขณะที่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงกรณีการใช้กฎหมายทะเลอันคอสนะคะในการแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนของกัมพูชาที่อาจจะรุกล้ำอธิปไตยของไทยแล้วก็สร้างผลกระทบเรื่องของระบบนิเวศที่บ้านหาดเล็กจังหวัดตราดโดยบอกว่าคงเป็นประเด็นหลักในการพิจารณาเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลและคงต้องฟังความเห็นจากคณะประนอมภาคบังคับฝ่ายไทยก่อนว่ามีความเห็นอย่างไรยึดตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วต้องดูด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยเพียงใดถ้ามีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงต้องพิจารณากันอีกครั้งทางด้านศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงค่ะกรณีที่มีการกล่าวอ้างนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโจมตีสะพานธรรมดาโดยบอกว่าการปฏิบัติการทางทหารที่ผ่านมาเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเองตามมาตรา51แห่งกฎบัตรสหประชาชาติภายหลังจากที่ฝ่ายไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธและทุกการดำเนินการมุ่งลดนยุติภัยคุกคามต่อกำลังพลและประชาชนไทยไม่ได้มีเป้าหมายทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโดยปราศจากเหตุผลทางทหารพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ายังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีค่ะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีการเจรจาและก็กฎหมายระหว่างประเทศนี่คือศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะทุกอย่างมันเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเองเท่านั้นไม่มีการรุกรามหรือไม่มีการเข้าไปทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนโดยปราศจากเหตุผลทางทหารแน่นอนแล้วก็ย้ำทางฝั่งของเรานะคะขณะที่ภาคใต้ของบ้านเรากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าล่าสุดมีการคุม6ผู้ต้องสงสัยที่มีความเชื่อมโยงกับคดีลอบยิง อสของสุไหงปาดีแล้วก็มีการขยายผลเครือข่ายที่เตรียมจะก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าไปดำเนินการเขาเรียกว่าบังคับใช้กฎหมายที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสกับอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาไปติดตามตัวบุคคลเป้าหมายซึ่งเป็นผลต่อเนื่องนะคะจากการสืบสวนขยายผลคนร้ายที่ลอบยิงอสก็คือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนายอุรุพงศ์กมลอายุ36ปีเป็นชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีเสียชีวิตที่บริเวณริมถนนตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสามารถควบคุมตัวบุคคลเป้าหมายได้6รายมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญด้วยนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็หลายคนบอกค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพราะเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับเรื่องของหลักนิติธรรมแล้วก็เรื่องของกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
18: งามยิ่งจริยวัตรขัตติยามิ่งขวัญประชานับแต่ยังทรงพระเยาว์เสด็จไกลพ่างเพียงเพียงเงาพักดีดังเก่าเมื่อครั้งเพื่อนเคยพึ่งพาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569เวลา 23:10 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายส์คาทีดรัลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเทพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชไลฮายและฟาร์มโคนมไซส์โลฟไบเออร์บรุนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 19:18 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีโดยใช้ชมรมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นกิจกรรมซอฟต์คุกกี้แป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องปริ้นโมเดล 3D โดยเส้นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะประดิษฐ์จริตใบลาน by to be และดอกไม้ริบบิ้นโรสมารีอันเป็นการเสริมทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตามความสนใจของเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัด To Be No. 1ระดับเพชรปีที่3ได้น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งอำเภอและชมรม To Be No. 1ครอบคลุมทั้ง7อำเภอขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และความสำเร็จตามโรดแมป To Be No. 1ปราจีนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้เยาวชนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานุการโครงการ To Be No. 1
จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานคำแนะนำให้ทุกคนที่ก้าวพลาดให้กำลังใจตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีที่มาขอคำแนะนำเรื่องความรักเพื่อนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number 1ซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงร่วมกับสมาชิก To Be Number 1ยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิก To Be Number 1จำนวน 13,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรมอนุพงษ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชั้นเช้าจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันในเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสะเกษรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำหรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์อันหนึ่งเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและในเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปพระ
อนุวงศ์และคณะบุคคลเสด็จและไปถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมทรงลงพระนามถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569โดยสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าถวายสักการะที่หน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569สำหรับวันนี้เป็นวันที่3มีพุทธศาสนิกชนและคณะบุคคลนำเครื่องสักการะพวงมาลัยและผ้าไตรไปถวายพร้อมลงนามถวายสักการะที่หน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดธาตุทองพร้อมด้วยคณะสงฆ์นิกายวัชรยานประเทศอินเดียซึ่งล้วนต่างมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลตลอดจนทรงเผยแผ่หลักธรรมและทรงปฏิบัติพระองค์ตามข้อวัดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้นำหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569มามอบแก่ประชาชนที่ไปลงนามถวายสักการะเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569โดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยการประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณปี2569และขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องการรายงานผลการดำเนินงานการรับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์และการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอย.ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาศูนย์สาขาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในโครงการและเกษตรกรโดยปัจจุบันมีสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน16แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ4แห่งและมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งเรียบร้อยแล้วรวม175รายการอยู่ระหว่างดำเนินการ42รายการนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาได้รับรางวัลอย. Quality Award ประจำปี2568จำนวน3รางวัลและประจำปี2569จำนวน5รางวัลนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570
วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัด3พระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมเตนสุลานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญศิลป์แอสเซทจำกัดบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดดักขนนวัดโคกตโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดศรีนวลจังหวัดชัยนาทและวัดใหม่ธงชัยจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยหน่วยงานราชการจังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรีจำกัดและบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดมหานภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดคลอง2จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสวรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหน่วยงานราชการจังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาบล่องจังหวัดเลยเทศบาลตำบลหนองจ้อมจังหวัดเชียงใหม่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมประชานิเวศเขตจตุจักรตลอดจนประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประสบกรณิกรโดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันค่ะ
จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

Pink.

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นขึ้นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายโยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายโยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้อะเราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงดลรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากองค์แบบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริสาวรัตติประภาค่ะศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยโจมตีสะพานธมอดาด้านกองทัพบกไทยกองทัพบกออสเตรเลียทำการฝึกผสมรหัสชัปเปิลโกล2026และมีประกาศปรับลดราคาน้ำมัน 5 นาฬิกาวันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยโจมตีสะพานธมอดายืนยันว่าการปฏิบัติการทางทหารของไทยเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเองมุ่งยุติภัยคุกคามคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยโจมตีสะพานธมอดาโดยยืนยันว่าการปฏิบัติการทางทหารของไทยที่ผ่านมาเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเองตามมาตรา51แห่งกฎบัตรสหประชาชาติภายหลังจากฝ่ายไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธพร้อมย้ำว่าทุกการดำเนินการมุ่งลดและยุติภัยคุกคามต่อกำลังพลและประชาชนไทยไม่ได้มีเป้าหมายทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโดยปราศจากเหตุผลทางทหารศูนย์ข่าวสารระบุว่าตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกใช้เพื่อการลำเลียงกำลังพลอาวุธหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารอาจถือเป็นเป้าหมายทางทหารได้โดยมีข้อมูลว่าพื้นที่และเส้นทางดังกล่าวถูกใช้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และระบบอาวุธที่ใช้โจมตีไทยนอกจากนี้ไทยยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำลายความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชาและยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและกลไกทวิภาคีพร้อมเห็นด้วยกับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงความจริงใจและการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมทั้งนี้ไทยหวังให้ทุกฝ่ายร่วมลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนงดเผยแพร่ข้อมูลที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาโดยย้ำว่าไทยเป็นประเทศที่รักสงบแต่มีหน้าที่ปกป้องประชาชนและอธิปไตยของชาติควบคู่กับการสนับสนุนสันติภาพและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: กองทัพบกไทยออสเตรเลียเดินหน้าฝึกผสมรหัสชัปเปิ้ลโก2026เสริมความพร้อมรบและกระชับความสัมพันธ์ทางทหารคุณธมรรัตน์ขันทวินหุรายงานค่ะ
5: กองทัพภาคที่1จัดกำลังพลจากกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เข้าร่วมการฝึกร่วมกับกำลังพลจากกองร้อยอาวุธเบาบัตเทิลเวิร์ด148ของกองทัพบกออสเตรเลียโดยมีพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซึ่งทหารจากทั้ง2ประเทศได้ร่วมทำการฝึกในหลากหลายรูปแบบอาทิการรบด้วยวิธีรุกวิธีการดำรงชีพในป่าการฝึกยิงปืนและยุทธวิธีระดับหมวดและการยิงปืนด้วยกระสุนจริงการฝึกเตรียมการเข้าทำการรบการยิงปฏิบัติการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงการยิงปืนด้วยกระสุนจริงด้วยรถยานเกราะการเพิ่มความคุ้นชินกับการปฏิบัติการร่วมยานเกราะล้อยางลำเลียงพลตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทักษะทางทหารเพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยทักษะในการปฏิบัติทางทหารและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการร่วมการประสานงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจในอนาคตสมรรถขันทวิดหุรายงานค่ะ
3: และปิดท้ายกันที่ปตท.ประกาศลดราคาน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผล 5:24 มิถุนายนนี้
6: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
4: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากรูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
5: Beautiful Music
4: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผล

0: บริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
1: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจ เตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
0: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
1: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
0: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
1: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
0: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
1: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจ เตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุก

0: การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: หนึ่งในผู้ทานมัชรูมพลัสน้ำเผ็ดสกัดเข้มข้นคุณแม่น้องน้ำ
1: น่าจะมีคนเดิมเพิ่มเติมคือสุขภาพดีค่ะหลังจากทานมัชรูมพลัสเกือบ2ปีสุขภาพดีจนเพื่อถามทานแล้วดียังไงแม่บอกว่าความดันเบาหวานไขมันเลวอยู่ในเกณฑ์ปกติมากมากหมอชมทุกครั้งตอนนี้เพื่อนั้นมาทานทุกคนสุขภาพดีขึ้นทุกอย่างลดลงจนปกติแม่ดีใจมากที่ได้บอกสิ่งดีๆต่อให้เพื่อนเชื่อแม่นะคะอะไรใช่แม่ก็ว่าใช่มัชรูมพลัสเห็ดสกัด13ชนิดดื่มทุกวันก่อนนอนหลับสบายหลับสนิทด้วยค่ะ
0: สั่งซื้อเลยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดในรูปแบบผงชูดื่มดื่มวันละ1ซองก่อนนอนลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดกล้าชาวไทยในเวลา24นาฬิกาตรงของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพบกันเช่นเคยค่ะดิฉันวรรณภาสมัครสมานอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังคนนอนดึกในช่วงของเที่ยงคืนวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะตรงกับวันพุธ24มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้นะคะในช่วงแรกของรายการพาคุณผู้ฟังมารู้จักเบื้องหลังของสายเชือกแห่งความจงรักภักดีงานถักแทงเชือกในพระราชพิธีสำคัญที่จะมีขึ้นในช่วงของปลายปี2569นี้ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังค่ะงานพระราชพิธีอันทรงเกียรติทุกขั้นตอนนั้นต้องบอกว่าล้วนเกิดจากความวิริยะอุตสาหะและความประณีตของช่างฝีมือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่เบื้องหลังนะคะหนึ่งในนั้นก็คืองานถักแทงเชือกที่จะต้องใช้ศาสตร์ช่างชั้นสูงและต้องอาศัยทักษะความชำนาญแล้วก็รายละเอียดอย่างรอบคอบในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาสำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญซึ่งเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขบวนพระราชอิสริยยศค่ะคุณผู้ฟังที่ตอนนี้หลายส่วนทั้งในส่วนของทางรัฐบาลในส่วนของกองทัพแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยกำลังเร่งมือนะคะแล้วก็มีการดำเนินงานหลังจากก่อนหน้านั้นที่มีการวางแผนการดำเนินการมาเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้แต่ละส่วนเนี่ยก็ไปเตรียมการในเรื่องของการดำเนินงานสำหรับพระราชพิธีที่สำคัญค่ะสำหรับในส่วนของกองทัพบกเองนะคะอย่างที่ดิฉันได้หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันอยู่เนืองๆก็คือในเรื่องของการเตรียมพร้อมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการชักจูงพระราชรถพระราชยานนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของกรมการขนส่งทหารบกก็เตรียมในเรื่องของหน่วยที่เกี่ยวข้องเรื่องของยานพาหนะต่างๆนานากับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะค่อยๆนำมาไล่เรียงให้คุณผู้ฟังได้รับทราบความคืบหน้ากันอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะพามาดูคุณปราโมททองนิมิตค่ะคุณปราโมทเนี่ยท่านเป็นช่างเชือกรอกและก็การอู่ระดับ3สังกัดกองโรงงานอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือท่านก็เปิดเผยว่างานถักแทงเชือกนั้นเป็นงานที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนฝีมือของมนุษย์ได้ค่ะเพราะว่าทุกขั้นตอนนั้นจะต้องอาศัยการทำงานด้วยมือตั้งแต่การวัดขนาดการเตรียมเชือกไปจนถึงการถักแทงเชือกให้มีความแข็งแรงทนทานสวยงามแล้วก็ถูกต้องตามแบบแผนโบราณราชประเพณีจากอดีตที่เคยเป็นผู้เรียนนะคะจากครูช่างรุ่นก่อนๆเนิ่นนานมาแล้วหลายสิบปีค่ะปัจจุบันนะคะคุณปราโมทเนี่ยก็ได้รับหน้าที่สำคัญในฐานะจากนักเรียนตอนนี้เป็นครูช่างที่มาทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคประสบการณ์ให้กับช่างรุ่นใหม่เพื่อสืบสานภูมิปัญญาแล้วก็รักษามรดกงานช่างที่ส่งคุณค่าให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปนั่นเองและวันนี้ทางรายการก็มีเสียงของคุณลุงปราโมทมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะพร้อมแล้วเราไปรับฟังค่ะ
2: พระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะแบบได้เห็นจะเป็นระยะสั้นคือช่วงสั้นๆน่ะแต่ก็อยากให้รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยฝ่าเจ้าน้ำมาถึงจุดเนี้ยคุณเบื้องหลังเนี่ยคือต้องใช้ความพยายามความอดทนความวิริยะอุตสาหะมากครั้งนี้คือได้รับมอบหมายให้มาทำ งานถักแทนเชือกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีของพระพันปีครับผมครั้งที่4แล้วครับผมคือครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นของพระพิมานเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนาครั้งที่2ก็เป็นของสมเด็จพระสังฆราชพระยานสังวรครั้งที่3ก็คือของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ครั้งที่4ของคือพระพันปีงานเนี้ยมันเป็นงานใช้มือทำคือมันจะเข้าเครื่องไม่ได้ต้องใช้ความรอบคอบความอดทนครับบทบาทครั้งแรกๆเนี่ยคือผมอ่ะคือจะได้เป็นคนปฏิบัติหมายถึงว่าเราจะเป็นคนถักแทงเลยเราจะมีครูคอยสั่งสอนเราสืบทอดเราบอกวิธีขั้นตอนเทคนิคว่าเราจะต้องทำถักแทงยังไงคือนั้นเราจะเป็นฝ่ายผู้ปฏิบัติแต่พอมาครั้งนี้เราเป็นครูสอนน้องสืบทอดให้วิชานี้สืบทอดคงอยู่ต่อไปก็ภูมิใจว่าที่เราได้มาเป็นครูแล้วเราจะได้สืบทอดถ่ายทอดวิชาที่เราได้รับมาจากรุ่นพี่จากครูช่างหรือจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงเนี่ยที่เขาสั่งสมฟังสอนเรามาเราได้ถ่ายทอดวิชานี้ให้รุ่นน้องต่อไปเพื่อได้สืบทอดวิชานี้ต่อไปให้รุ่นน้องแล้วก็รุ่นต่อไปใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพราะว่าน้องรุ่นใหม่เขาจะยังไม่ค่อยรู้ว่ามันขั้นตอนแบบไหนเราต้องเริ่มสอนตั้งแต่หมายที่แรกเลยตั้งแต่การวัดการอาจจะการถักแทงในพระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะแบบได้เห็นอาจจะเป็นระยะสั้นคือช่วงสั้นๆน่ะแต่ก็อยากให้รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยฝ่าจากนั้นมาถึงจุดนี้ต้องใช้แบบความพยายามความอดทนความวิริยะอุตสาหะมากความสามัคคีความจงรักภักดีที่มีต่อในพระองค์ท่านฝากถึงได้น่าจะถึงได้มาถึงในงานพระราชพิธีอันนี้ครับ
1: คุณผู้ฟังหลังจากที่ได้ฟังความรู้สึกของคุณปราโมทแล้วนะคะเรารับรู้ถึงความรู้สึกแล้วก็รับรู้เรื่องของความอดทนมุมานะกันอย่างดีเลยทีเดียวนะคะขอบคุณนะคะที่ได้เสียสละเวลาแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสืบทอดเรื่องราวต่างๆให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของงานช่างที่ต้องใช้ความปราณีตในพระราชพิธีสำคัญค่ะแม้ว่าเชือกเหล่านี้ในพระราชพิธีนั้นช่วงของปลายปีอาจจะเป็นช่วงของเวลาสั้นๆนะคะที่เราจะได้เห็นกันทางด้านการถ่ายทอดสดแต่คุณผู้ฟังคะเบื้องหลังของผลงานทุกเส้นนี้ล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอดทนสามัคคีเหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือความจงรักภักดีอันหาที่สุดมิได้ของคณะช่างผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันถวายงานด้วยหัวใจเพื่อให้พระราชพิธีที่สำคัญดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติและงดงามอย่างที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังย้อนไปหน่อยในช่วงของวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวคราวเรื่องของทางภาคใต้นะคะน่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการกองร้อยหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี3นายที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะ3ท่านด้วยกันคือ10ตำรวจเอกสุมิตรอยู่โซ10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลสีดีซึ่งทั้ง3ท่านนี้นะคะได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในการเข้าเยี่ยมดังกล่าวนะคะก็มีทางด้านของผู้บังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นะคะร่วมคณะผู้บังคับบัญชาของทางตำรวจแล้วก็ทางจังหวัดเข้าร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ด้วยนะคะตำรวจทหารหรือว่าฝ่ายปกครองอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ฟังคะเขาทำงานร่วมกันนะคะมีอะไรก็บูรณาการร่วมกันช่วยกันทำงานเพื่อที่จะรักษาในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราปรารถนาในทุกๆวันนะคะว่าอย่าได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอย่างปลอดภัยคนไทยทั้งประเทศส่งกำลังใจให้ท่านหายดีโดยเร็ววันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พาคุณผู้ฟังมารู้จักกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งเป็นชื่อที่เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยกุหลาบสายพันธุ์นี้ชื่อว่าควีนสุธิดานั่นเองค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามดอกกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทยโดยกุหลาบสายพันธุ์ดังกล่าวนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากทางด้านของกรมวิชาการเกษตรในนามของกุหลาบสายพันธุ์รอยัล3หรือที่มาจากคำว่า Rose Hybrid Royal Tree นั่นเองค่ะการพระราชทานนามในครั้งนี้ก็ได้รับการเปิดเผยในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาประชุมที่บริเวณสนามเสือป่าสำนักพระราชวังซึ่งมีทางด้านของพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีพันโทสมชายกาญจนมณีค่ะรองประธานกรรมการและนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ค่ะซึ่งเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในฐานะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งประธานในที่ประชุมก็ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกุหลาบควีนสุธิดาค่ะคุณผู้ฟังหรือที่โดยทั่วไปเรียกว่ากุหลาบพันธุ์รอยัล3เป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์พระราชทานนามค่ะในโอกาสมหามงคลดังกล่าวนะคะซึ่งลักษณะนั้นเป็นดอกกุหลาบตัดดอกสีม่วงค่ะหาได้ยากนะคะกุหลาบตัดดอกสีม่วงเนี่ยซึ่งสีม่วงนั้นเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระราชินีควีนสุธิดาของพระสงฆ์นิกรชาวไทยนั่นเองนะคะซึ่งดอกนั้นมีกลีบซ้อนขอบหยักเป็นคลื่นขนาดบานเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ที่7ถึง 9.7 เซนติเมตรค่ะซึ่งก็เป็นดอกใหญ่พอสมควรนะคะคุณผู้ฟังสำหรับดอกกุหลาบในชื่อกุหลาบควีนสุธิดาค่ะซึ่งมีการวิจัยแล้วก็ปรับปรุงสายพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ค่ะโดยผสมสายพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์โอเชียนซองนะคะแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ทางหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีการวิจัยขึ้นมานะคะชื่อว่าสายพันธุ์ไนติงเกลนั่นเองนะคะสองสายพันธุ์นี้ผสมกันระหว่างโอเชียนซองกับไนติงเกลนะคะก็ได้สายพันธุ์กุหลาบสายพันธุ์สีม่วงมาในนามว่ากุหลาบควีนสุธิดานั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเป็นสีม่วงอ่อนๆ นะคะผสมสีขาวนิดนึงกุหลาบมีรอยหยักซึ่งคุณผู้ฟังสามที่จะเสิร์ชหาดูได้ใน Google ได้เลยนะคะขณะนี้ดิฉันก็กำลังเสิร์ชดูอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังสวยงามมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเทิดกล้าวชาวไทยค่ะเรามาติดตามเรื่องราววันนี้ในอดีตกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เหตุการณ์แรกนะคะพาคุณผู้ฟังย้อนไปในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2485มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เทิดทูนวีรกรรมของเหล่าทหารตำรวจและพลเรือนซึ่งเป็นผู้กล้าหาญของชาติที่ได้เสียชีวิตในสมรภูมิต่างๆในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องของพรมแดนไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสในอดีตนั่นเองค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะย้อนให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพกันหน่อยย้อนไปในปีพุทธศักราช2483ก่อนที่จะมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขณะนั้นค่ะรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นประเทศไทยของเราได้เรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสก็เร่งรัดให้เรานั้นทำสัตยาบันไม่รุกรานฝรั่งเศสเป็นการตอบแทนตามที่เคยทำสัญญาไว้ด้วยสัญญาดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้เมื่อแลกสัตยาบันกันเรียบร้อยแล้วซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ให้คำตอบว่าจะยินดีทำตามแต่ถ้าหากว่าฝรั่งเศสนั้นยกดินแดนหลวงพระบางปากเซทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงที่ฝรั่งเศสเคยเข้ามาครอบครองไปตั้งแต่พุทธศักราช2447คืนให้กับประเทศไทยของเราแล้วก็ทำการปักปันเส้นเขตแดนในลำน้ำโขงให้เรียบร้อยนอกจากนี้ต้องรับประกันว่าจะยกเลิกประเทศลาวซึ่งเดิมเป็นอาณาจักรของไทยคืนให้กับไทยด้วยหลังจากที่พ้นการปกครองของฝรั่งเศสแล้วแต่ว่าในที่สุดฝรั่งเศสก็ตอบปฏิเสธในข้อนี้นั่นเองนั่นแหละค่ะในที่สุดจึงนำมาซึ่งกรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศสในครั้งนั้นนั่นเองก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อฝรั่งเศสนั้นทำการทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมโดยทางรัฐบาลไทยเองก็ได้ตอบโต้ไปด้วยการทิ้งระเบิดเช่นเดียวกันจึงเป็นเหตุให้เกิดการปะทะด้วยกำลังทหารและอาวุธมากขึ้นเรื่อยๆค่ะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้ามาไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทดังกล่าวให้ยุติลงโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อประชุมทำสัตยาบันสันติภาพที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นฝรั่งเศสจึงตกลงยอมยกดินแดนหลวงพระบางทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงนครจำปาสักกับที่ท่าสามเหลี่ยมฝั่งขวาแล้วก็อาณาเขตมณฑลบูรพาเดิมให้กับไทยทีนี้ผลจากการพิพาทในครั้งนั้นก็ทำให้ไทยสูญเสียชีวิตของทหารตำรวจพลเรือนทั้งหมด59นายซึ่งมีชื่อจารึกอยู่บนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนที่จะมีการสร้างวงเวียนอนุสาวรีย์บริเวณจุดตัดของถนนพญาไทถนนราชวิถีและถนนพหลโยธินที่มีชื่อเรียกว่าสี่แยกสนามเป้าคุณผู้ฟังคะเป็นอนุสรณ์สถานที่จารึกรายนามทหารที่เสียชีวิตจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วก็รายนามทหารที่เสียชีวิตในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเกาหลีรวมถึงเมื่อล่าสุดนั้นได้ทำการบรรจุอัฐิของวีรบุรุษหรือว่าทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงต้นปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะปัจจุบันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่มีรถโดยสารให้บริการมากมายหลายเส้นทางด้วยกันทั้งรถเมล์รถไฟฟ้าก็ทำให้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นเปรียบเสมือนชุมทางการคมนาคมที่สำคัญของกรุงเทพมหานครใครที่มาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยต้องไปตั้งหลักที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตอนในของกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะส่วนเหตุการณ์ต่อมาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ในอดีตเป็นวันเปิดแล้วก็แพร่สัญญาณสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของไทยนะคะเกิดขึ้นจากแนวคิดของจอมพลป.พิบูลสงครามเช่นเดียวกันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์และวิทยุโดยบริษัทไทยโทรทัศน์ค่ะจะซึ่งตั้งอยู่ที่วังบางขุนพรหมนั่นเองเป็นที่มาของช่อง4บางขุนพรหมแล้วก็เมื่อก่อนนั้นนะคะก็
เป็นวันนี้ในอดีตเนี่ยที่มีการแพร่สัญญาณเป็นครั้งแรกออกไปแล้วก็วันเปิดสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมสมัยนั้นออกอากาศยังเป็นภาพขาวดำอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนจากช่อง4บางขุนพรหมเมื่อก่อนเป็นขาวดำนะคะในการเผยแพร่ภาพปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นภาพสีแล้วก็เปลี่ยนจากช่อง4มาเป็นช่อง9ที่เราคุ้นหูไทยทีวีสีช่อง9นะคะจนกระทั่งวิวัฒนาการสื่อสารมวลชนนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะจนรู้จักกันในนามของอสมทนั่นเองนะคะมากกว่า66ปีแล้วที่ได้เป็นสถานีโทรทัศน์นะคะที่เป็นเครือข่ายดิจิทัลในยุคปัจจุบันสร้างสื่อบันเทิงแล้วก็สาระน่ารู้ให้เราทั้งประเทศได้รับทราบข่าวสารกันค่ะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนตรงสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวกอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: น่ก็ว่าใช่นัดโรงพักเห็ดสกัด13ชนิดดื่มทุกวันก่อนนอนหลับสบายหลับสนิทด้วยค่ะ
1: สั่งซื้อเลย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดในรูปแบบผงชูดื่มดื่มวันละ1 2ก่อนนอนลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119 02-857-5

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ไก่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: เออคือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างนะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มันไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกอ้วกขอไปเลยคงสิจะได้ไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงนะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องพังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: อยู่ไหมเนี่ยฉันจะคลองเพอประธานาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ิตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโหน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้ามา
1: อ่ะมารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดเนี่ยได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมั้ยแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอูซีเลียวอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: อย่างนี้ติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: 94.5 MHz

0: Kom goed maken.
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
2: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของท่านพ่อลีธรรมทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบหยาบอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกๆสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยประหลอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
1: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลิลีมีโถมไปไอ้คงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
0: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
1: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าพูดเสพทุกผู้ป่วยมันรักษากันร้ายพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเดี๋ยวมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ละก็แย่ไปกันใหญ
0: ่พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นะแม่ไอ้พูดอยู่นะ
1: ผู้ใหญ่เอะอะมาเลยพักก่อนใจเย็นๆค่อยๆพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่จะเอามะกรูดมีหลังบ้านเต็มเลย
0: นี่นะมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละท่านไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
0: แล้วหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
1: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเหล็กๆร้าย
2: ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาสร้างเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
0: โอ้ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเนี่ย
1: แล้วเพื่อนไอ้พุ่งมันว่าไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
1: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
0: ทำไมอะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยน่ะอะแปะ
1: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะมัวแต่พุกเล่นยังอยู่นั่งแหละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรียนมันคิดมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่นะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
6: เรารักในหลวง
7: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
8: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้จะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณทักทายกันนะครับ
1: พบกันยามเช้านะครับก็มีกำลังใจมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นคติหรือคำสอนจากพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ยังอยู่ในดวงใจของพระประสบนิกรชาวไทยนะครับแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยสวรรคตไปปีนี้เข้าปีที่10แล้วนะครับตั้งแต่ปี2559นะครับปีนี
2: ้ครับ
1: 2569แล้ว
2: ก็10ปีพอดีนะครับ
1: ครับเรื่องราวของความเจริญเนี่ยนะฮะถ้าจะว่าไปเนี่ยนะครับเป็นความปรารถนาทั้งในแง่ของวัตถุแล้วก็ทางด้านจิตใจนะฮะผู้คนเรียกร้องหาความเจริญทางด้านวัตถุเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: นะเช่นเห็นบ้านอื่นเมืองอื่นเขามีความเจริญนะครับทางด้านการคมนาคมนะครับตึกรามบ้านช่องหรือการบริการนะ
2: ครับ
1: ก็นึกอยากที่จะให้บ้านเมืองของเรานั้นเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศแบบนั้นบ้างครับ
2: ครับแต่ก็อาจจะลืมไปเหมือนกันว่าความเจริญเนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยระบบการจัดการอะไรต่างๆที่ดีพอสมควรนะ
1: ใช่
2: หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียที่จะเกิดขึ้น
1: ครับ
2: ถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรมมากๆแล้วก็โรงงานเหล่านั้นไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะครับไม่ได้บำบัดก่อนที่จะปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยระยะยาวจะอยู่กันยากครับคุณสุธีฮะ
1: ครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าผลข้างเคียง
2: ครับมันก็ค่อยซึมก็ค่อยเป็นไปนะ
1: ครับ
2: มันไม่ได้เน่าเสียในวันเดียวใช่ไหมระบบน้ำเนี่ย
1: ครับ
2: ส่งผลระยะยาวนะครับ
1: ความเจริญหนึ่งอาจจะนำพาไปสู่ความเสื่อมอีกอย่างหนึ่ง
2: ครับ
1: นะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับเหมือนกับความเจริญที่เข้าไปสู่ชนบทนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานแนวทางหรือหลักการทรงงานเอาไว้นะฮะว่าความเจริญบางอย่างเรานำเข้าไปนะครับชาวบ้านยังไม่พร้อมที่จะรับความเจริญต่างๆเหล่านั้นก็ต้องค่อยๆวางแผนค่อยๆคิดหรือชะลอไว้ก่อนเพราะถ้าเข้าไปปรับเนี่ยการปรับเนื้อปรับตัวปรับไปทันเนี่ยภาพรวมซึ่งเป็นความสุขความสงบของชุมชนนั้นก็อาจจะหายไปก็ได้
2: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นว่าสมัยอดีตเนี่ยเวลาที่เราอยู่ร่วมกันในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเวลามีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับงานบุญงานบวชงานแต่งลูกบวชหลานหรืองานอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นของบ้านใดบ้านหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งชุมชนก็ถือว่าเป็นงานของชุมชนเป็นงานของหมู่บ้านด้วยนะ
2: ครับ
1: พร้อมที่จะช่วยกันเต็มที่เลยเพราะด้วยความรู้สึกว่าเราคนบ้านเดียวกันนะมีอะไรก็ต้องช่วยกันนะถ้าเกิดว่าความเจริญเข้าไปถึงเนี่ยนะครับอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อนะฮะหรือการใช้บริการที่อาจจะต้องใช้เงินใช้ทองแลกมาเนี่ยนะครับทุกคนก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยกันได้ละ
2: ครับ
1: เรื่องของใครของมันแล้วใช่ไหมฮะเขาจะต้องจ่ายด้วยตัวเองนะครับตอนนั้นแหละจะเริ่มมีปัญหาละอย่างเช่นเรื่องของโครงการต่างๆที่รัฐออกมามอบสวัสดิการให
2: ้ครับ
1: นะครับก็มีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะบางคนไม่มีมือถือเนี่ยใช่ไหม
2: อันนั้นคือปัญหา
1: เหมือนกัน
2: ครับ
1: นะครับจะจ่ายยังไงเพื่อจะได้ ใช้สิทธิ์นั้นนะผู้เฒ่าผู้แก่ไม่เคยมีมือถือมาก่อนแล้วมองว่าเป็นของสิ้นเปลืองด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าลูกก็ไม่ได้มีธุระอะไรลูกหลานจะติดต่อก็ติดต่อใครสักคนหนึ่งในบ้านก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีทุกคน
2: ครับ
1: แต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วมันต้องเหมือนทุกคนจะต้องมีมือถือเป็นของตัวเองแล้วนะ
2: มันบังคับเป็นในนะ
1: ครับ
2: เออ
1: ครับ
2: เหมือนเราถ้าเราแบบถึงไม่อยากมีบางทีลูกหลานก็บอกมีเถอะ
1: มีเถอะ
2: มีเถอะ
1: เผื่อเขาให้อะไรมา
2: เออ
1: จะได้ใช้สิทธิ์นั้นได้นะครับ
2: ครับ
1: เมื่อได้มาแล้วเนี่ยครั้นจะไปมีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตมันจะต้องใช้ไฟในการชาร์จนะพูดง่ายๆก็คือมันมีรายจ่ายที่จะต้องเพิ่มขึ้น
2: นะต้องแลกนะ
1: ต้องแลก
2: ความเจริญอะไรต่างๆต้องแลกด้วยรายจ่าย
1: ครับ
2: เหมือนอย่างสถานที่ท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาขยะมันก็มีทุกที่โดยเฉพาะ
1: ครับ
2: สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเกาะแก่งนะทั้งสมุยพังงานเกาะพังงานเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการกำจัดขยะนะฮะ
1: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีนะคือถ้าจะให้มันเต็มระบบจริงๆต้องใช้เตาเผาที่แบบปลอดมลพิษอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วเตาเผาที่ว่านี่ถ้าไปตั้งในเขตใกล้ๆชุมชนก็โดนประท้วงอีก
1: ครับ
2: เออมันหลายชั้นนะ
1: ทางปัญหาเรื่องของความไม่สะอาดตาไม่สบายตา
2: คือ
1: แล้วก็กลิ่น
2: เราอาจจะบอกว่าเออเผาแบบปลอดมลพิษเนี่ยมันคงไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีสีอะไรหรอก
1: ครับ
2: แต่ชาวบ้านมันจินตนาการคนละแบบนะ
1: จินตนาการว่ามันเป็นขยะ
2: อะไรที่มันออกมาจากปล่องอ่ะเออ
1: ไม่รู้ว่าในระยะยาวมันจะเป็นยังไง
2: เราจะต้องสูดอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วทีนี้เรื่องของการจัดเก็บอะไรต่างๆก็จะเห็นภาพของอาสาสมัครที่เกาะพังงานอ่ะทั้งฝรั่งทั้งคนในเกาะเองบางวันเขาก็ต้องนำถุงดำเนี่ยนะ
1: แ
2: ต่เวนไปตามจุดต่างๆริมทะเลนะที่นักท่องเที่ยวทิ้งกันเนี่ยนะทั้งกระป๋องขวดอะไรต่างๆมากมายเก็บกันทุกวัน
1: ครับ
2: อันนี้มาจากความเจริญเหมือนกัน
1: ครับ
2: แต่เราไม่ได้ปฏิเสธความเจริญนะ
1: ครับทีนี้ก็ต้องมีความเจริญอีกด้านหนึ่งเข้ามาช่วยหรือมาเป็นพื้นฐานด้วยซ้ำไปนะฮะก็คือความเจริญทางด้านจิตใจ
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าคนไม่มีความเจริญทางด้านจิตใจก็คือจิตใจยังไม่พัฒนานะครับยังคงเห็นแก่ตัวนะฮะยังคงนึกถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นที่ตั้งนะครับเวลาที่จะต้องทำอะไรเพื่อส่วนรวมไม่สนใจละนะครับอย่างนั้นก็อาจจะทำให้สิ่งต่างๆที่เป็นความเจริญทางด้านวัตถุมันก็ไม่ได้ยังผลให้เกิดเป็นความสุขอย่างแท้จริงดังนั้นความเจริญเขาจึงบอกว่าถ้ามีความสุขในทางจิตใจหรือความเจริญในทางจิตใจแม้ความเจริญทางด้านวัตถุมีน้อยเรายังครอบครองความสุขได้มากอยู่แต่ถ้าความเจริญทางด้านวัตถุมีขึ้นมากสูงนะครับนี่การจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่สภาพความเจริญทางด้านจิตใจมันถอยลดลงผู้คนต่างเอารัดเอาเปรียบกันมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับสุดท้ายคนที่มือสั้นเนี่ยจะลำบากหน่อยนะฮะ
2: ครับ
1: สมมุติว่าในชนบทจะมีห้างสรรพสินค้าขึ้นมาสักห้างนึงนะครับแน่นอนครับจะต้องมีคนเข้าไปใช้บริการนะครับแล้วก็คนก็รู้ล่วงหน้าแล้วว่าถิ่นที่ตรงนี้เนี่ยนะมันจะต้องมีความเจริญเกิดขึ้นไปกว้านซื้อที่ดิน
2: ครับ
1: นะครับราคามันก็ไม่ค่อยแพงเนี่ยตอนที่ห้างมันยังไม่เกิดใช่ไหมฮะซื้อไว้ก่อนเนี่ยนะครับต่อไปชาวบ้านชาวช่องก็จะเริ่มอยู่ยากแล้วเพราะว่าขายที่ขายทางไปหมดแล้ว
2: ครับ
1: นายทุนเป็นเจ้าของไปหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ส่งผลในระยะยาวก็คือมีตังก็เอาไปจ่ายไปซื้อนะฮะแต่ไม่สามารถที่จะปลูกข้าวด้วยตัวเองแล้วเพราะไม่มีที
2: ่ครับ
1: ครับ
2: คือภาพอย่างนี้เหมือนกับหลายคนยังมองไม่ออกนะแต่ว่าคุณสุธีก็อยู่ในสวนในใช่ไหมในเขตนั้นเนี่ยนะตอนที่กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็จะเห็นภาพนั้น
1: เห็นชัด
2: มองออกพอสมควรนะฮะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ตอนแรกเนี่ยนะหมายถึงว่าในยุคที่ขายที่ขายทางอะไรใหม่ๆทุกคนก็จะรู้สึกแฮปปี้เพราะได้เงินก้อนโตใช่ไห
2: ม
1: ก็คือรุ่นนี้ได้อยู
2: ่ครับ
1: เนี่ยยังพอได้อยู่ก็คือหมดสิ้นรุ่นนี้ไปแล้วรุ่นหน้าเนี่ยจะลำบากละ
2: คือรุ่นนี้เสวยสุขไปแล้ว
1: เสวยสุข
2: มีเงินสำหรับเสวยสุขอ่ะนะคือชาตินี้ได้เสวยสุขแน
1: ่ลูกสบายอยู
2: ่ได
1: ้เรียนหนังสือสูงๆได้เรียนสถาบันดีๆเพราะมีเงินพอถึงรุ่นหลานจะเริ่มลำบากละนะครับถ้าเกิดว่ารุ่นลูกคิดไปต่อไปนะสมมติรุ่นนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยขายที่ละพอถึงรุ่นลูกอาจจะขายบ้าน
2: ครับ
1: รุ่นหลานเหลืออะไรฮะ
2: อาจจะมีต้องไปเช่ากล่องสี่เหลี่ยมอยู
1: ่คงจะเป็นในรูปแบบนั้นนะครับเพราะนั้นใครที่ยังมีที่มีทางมีบ้านของตัวเองไม่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลาภอันประเสริฐเลยแหละนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เศรษฐกิจมันจะเป็นไปยังไงเราก็ยังมีพื้นที่สำหรับปลูกสิ่งที่สามารถจะช่วยพยุงชีวิตไว้ได
2: ้ครับ
1: นะครับตามแบบฉบับที่เป็นธรรมชาติหรือดั้งเดิมนะครับเพราะนั้นความเจริญเราต้องมองแบบกว้างๆมองแบบไกลๆไปว่ามันจะมีหลายอย่างที่เป็นความเจริญอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่แต่ด้านวัตถุหรือแม้แต่ทางด้านจิตใจอย่างเดียวก็อาจจะยังไม่พอมันจะมีความเจริญทางด้านเรื่องของสุขภาพด้วยนะ
2: ครับ
1: เคยได้ยินคำว่าจตุรพิธพรชัยไหมฮะ
2: เคยได้ยินฮะ
1: จตุก็คือสี่ใช่ไหม
2: ครับ
1: จตุรพิธก็คือพรสี่ประการจตุรพิธพิธเนี่ยแปลว่าสี่อย่างนะจตุรพิธแปลว่าสี่อย่างพรชัยก็คือพรที่นำพาไปสู่ความสุขความสำเร็จหรือชัยชนะความสำเร็จหรือชัยชนะของคนเราเนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องมี4เรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ
2: ครับ
1: 4อย่างก็คืออายุวรรณะ
2: สุขะ
1: พละ
2: ครับ
1: นะทุกคนอยากจะมีอายุซึ่งก็หมายรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงด้วยใช่ไหมถ้าเกิดมีความเจริญทุกอย่างมันที่น้ำไหลไฟสว่างแต่ว่าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ย
2: ครับ
1: ก็ไม่มีความสุขนะ
2: ใช่ฮะ
1: จะมาร่างกายเจ็บออดๆแอดๆเรียกว่าไม่มีความรู้สึกรื่นรมกับชีวิตเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของอายุเพราะฉะนั้นเราให้พรในเรื่องของอายุเป็นว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งหลายทั้งปวงของคนเรามีอายุก็คือมีสุขภาพที่ดีนะ
2: ครับ
1: อายุยืนยาวนะครับก็เป็นยอดปรารถนาแต่ข้อที่2ก็สำคัญไม่แพ้กันเคยสงสัยเหมือนกันเอ๊ะทำไมต้องมีวรรณะด้วยวรรณะก็คือผิวพรรณนะหน้าตานะฮะหรือบุคลิก
2: ครับ
1: หมายรวมอยู่ในนั้นนะใครก็ตามที่มีอายุยืนแต่เป็นอายุยืนแบบไม่ค่อยน่าเสน่หาไม่ค่อยน่าชื่นตาชื่นใจเนี่ยก็รู้สึกตัวเองมีปมนะ
2: ครับ
1: มีปมอยากจะทำให้ดูดีซึ่งก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนก็ปรารถนาในเรื่องนี้อยู
2: ่นะฮะอยากจะให้มีวันนะ
1: อยากมีวันนะ
2: มองแล้วคนอื่นมองแล้วผ่องอะไรเงี้ย
1: ผ่องสบายตาสบายใจนะหรือไม่มีอะไรเลยก็มีเครื่องประดับตกแต่งเนื้อตัวร่างกายให้มันดูสวยดูงามหน่อยนะครับเรียกว่าไม้แขวนอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเสื้อผ้าที่มาแขวนก็ให้มันดูดีหน่อย
2: ครับ
1: นะครับก็ทำให้พอดูได้เพราะฉะนั้นก็เป็นยอดปรารถนาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของวันนะอันที่3ก็คือเรื่องของสุขะสุขะก็คือสุขกายสุขใจนะชีวิตที่มีความสุขมีความเดือดร้อนน้อยนะครับซึ่งถ้าเป็นนักการเมืองก็จะบอกว่าคนที่จะมอบความสุขให้ก็คือรัฐบาลคนที่มาบริหารจัดการให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้ยินไหมฮะอยู่ดีมีสุขนะครับขจัดความทุกข์หรือขจัดปัญหาต่างๆที่เป็นความทุกข์หรือเป็นอุปสรรคของประชาชนหมดไปแต่ความจริงแล้วรัฐบาลก็คงจัดแจงความสุขให้ได้ทุกเรื่องไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนในการที่จะแสวงหาความสุขนั้นนะครับบางคนทุกข์นี่ก็ทุกข์ทั้งชาตินะฮะมีเรื่องให้กังวลใจมีเรื่องให้เดือดร้อนใจตลอดเวลาเขาเรียกว่าเป็นคนเจ้าทุกข์นะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ไปทำอะไรมานะ เจ้าทุกข
1: ์ เจ้าทุกข
2: ์อาจจะถ้ายึดตามหลักธรรมะที่หลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบุรพารามสุรินทร์ท่านกล่าวไว้ว่าคนเราทุกวันนี้ทุกข์เพราะความคิด
1: อ
2: ันดับแรกเลยคิดไงคิดถึงอนาคตมากไปก็ทุกข์นะ
1: ครับ
2: คิดถึงอดีตมากไป
1: ก็ทุกข
2: ์ปัจจุบันคิดมากไปก็มีสิทธิ์ที่จะต้องไปพบหมอได้นะซึมเศร้า
1: ที่ท่านบอกมันก็มีอยู่นะแต่ไม่เอานะคือใจมันไม่เอาไม่ไปยึดไปถือนะ
2: ครับใช
1: ่ความจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะฮะเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนมากๆเลยนะฮะที่หลายคนนึกไปถึงส่วนใหญ่เขาจะไปโทษคนอื่นใช่ไหมว่าคนนั้นทำให้ทุกข์รัฐบาลนี้ทำให้เราทุกข์ตื่นเช้ามาก็ต้องได้ด่ารัฐบาลก่อนอันดับแรกเพื่อความสบายใจเนี่ยนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ทำให้สบายใจมากขึ้นกลับกลายเป็นตัวเองยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกหรือไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ที่ทำให้ตัวเองวุ่นวายเขาก็เลยเปรียบให้เห็นว่ามันมีงูอยู่ตัวหนึ่งครับ มันเลื้อยไปดีเลื้อยไปแล้วมันก็ไปสะดุดกับเลื่อยฮะเลื้อยไปเจอเลื่อยฮะ
2: ครับ
1: รู้จักเลื่อยใช่ไหม
2: เลื่อยที่มีฟันเป็นซี่เนี่ยนะ
1: งูตัวนั้นไปผ่านไอ้ซี่ๆคมๆนั่นแหละ
2: ครับ
1: โอ้เลือดไหลซิบเลยฮะด
2: ้
1: วยความที่รู้สึกว่าตัวเองถูก สิ่งนี้มันกำลังทำร้ายตัวเองสัญชาตญาณของงูทำไมฮะ
2: ครับก็ต้องรัดนะ
1: รัดเลยฮะ
2: ต้องรัดทั้งฉกนะครับ
1: โอ้ตัวแรกฉกก่อนฉกก็ไปที่ไอ้เขี้ยวคมๆของเลื่อยเนี่ยนะฮะเขี้ยวของงูหรือจะสู้เขี้ยวของเลื่อยเลือดยิ่งออกใหญ่เลยเนี่ยนะฮะโอ้โหยิ่งออกเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกบันดาลโทสะงูตัวนั้นก็รัดเลื่อยอย่างแรงพอรัดอย่างแรงปั๊บเป็นไงฮะตัวนี่ขาดเลยขาดเป็นท่อนๆยังไม่รู้ตัวเองอีกว
2: ่
1: าตกลงมันเลื่อยมันทำให้เราขาดหรือตัวเราไปรัดเลื่อยทำให้ตัวเราเองขาด
2: ก็โทษเลื่อยไว้ก่อน
1: ก็โทษเลื่อยไว้ก่อนถ้ามัวจะโทษตัวเองเมื่อไหร่คนอื่นจะผิดอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็เลยต้องโทษคนอื่นไว้ก่อนมนุษย์เรานี่ก็บางทีก็เช่นเดียวกันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับข้อที่4นะอายุวันนะสุขะไปแล้วพละนะพละก็คือกำลังนะ
2: ครับกำลังวังชากำลังของร่างกายเนี่ยนะฮะ
1: ครับกำลังวังชากำลังร่างกายเนี่ยบางคนบอกโอ้อย่าว่าแต่อายุ60 70เลยเนี่ย40เริ่มเป็นแล้ว มันไม่เหมือนสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วตอนอายุ30เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลย
2: ครับ
1: นะครับเดินขึ้นบันไดเนี่ยหอบอ่ะ
2: ครับต้องมีพักอ่ะ
1: ต้องพัก
2: พักเป็นชั้นนะบางคนอ่ะ
1: ครับเนี่ยเพราะนั้นเรื่องพละมันก็ถอยลงอ่อนแรงลงนักกีฬาเนี่ยถ้าเป็นนักกีฬาที่จะต้องใช้พละกำลังอย่างเช่นพวกนักฟุตบอลต้องใช้แรงปะทะเนี่ย40นี่ก็น่าจะแขวนสตั๊ดแล้วมั้งฮะ
2: ครับอยู่ยากแล้วครับ
1: ครับนักมวยก็เช่นเดียวกันอาตีว่าอายุ40นี่ไปมั่นอกมั่นใจว่าตัวเองสามารถที่จะหยัดยืนอยู่บนสังเวียนได้เจอเด็กใหม่ๆอายุ20กว่านี่ก็นะลอง
2: เจอสดบทเก่า
1: เจอสดบทเก่าเข้าไป
2: เนี่ยจะหนาวเลย
1: ก็เรียบร้อยพ่ายสังขารนะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนปรารถนาว่าขอให้อายุเยอะๆแล้วแต่ยังมีพละมีกำลังที่ดีนอกจากนั้นก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เป็นความเจริญที่ทุกคนก็ปรารถนาก็คือเรื่องของโภคะนะครับบางคนบอกอายุวันนะสุขะพละยังไม่พอขอโภคะด้วย
2: โภคะนี่หมายถึงนอกจากการบริโภคแล้วก็เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติด้วยไหม
1: ใช่ฮะ
2: ยาวไปถึงนู่นเลยนะ
1: โภคสมบัติ
2: ครับ
1: นะโภคทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองสำหรับเลี้ยงชีพโดยสะดวกเกื้อกูลแก่ผู้อื่นทุกคนก็จะนึกถึงว่าเออถ้าเกิดว่าเราหาโภคะไม่ได้อะอายุเยอะแล้วก็เริ่มปรารถนาเรื่องของบำนาญ นะเขาเรียกอะไรฮะประกันสังคมอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเรี่ยวแรงทำการทำงานแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจะไปหาเงินที่ไหนในการรักษาตัวนะก็เริ่มที่จะเรียกร้องหาสิ่งเหล่านี้เพื่อจะให้เป็นสิ่งประกันว่าชีวิตหลังเกษียณเนี่ยอายุ60ไปแล้วจนกระทั่งถึงวันที่ลาจากโลกนี้ไปเนี่ย30 40ปีหลังจากเนี้ยเราจะอยู่ได้อย่างไรก็หวังต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของโภคะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: ถึงจะได้สบายใจมากขึ้นใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
2: ก็เราจะไปเปรียบเทียบกับยุโรปบางประเทศที่เขาเจริญมากๆ
1: ครับ
2: ที่ประชากรเขาจ่ายภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยนะ
1: เทียบไม่ได้
2: อันนั้นเขาเป็นรัฐสวัสดิการเต็มตัว
1: ครับ
2: คือตั้งแต่เกิดยันแก
1: ่ครับ
2: รัฐก็ดูแลตลอดนะครับ
1: ครับแต่ในช่วงที่วัยทำงานก็ต้องทำเต็มที่
2: เต็มที่เพื่อที่จะจ่ายภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นกันนะครับ
1: เพื่อเอาภาษีนั้นเนี่ยในการเลี้ยงดูตัวเองในที่สุดนะครับวันนี้ก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับนำบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่เคยฮะนะครับเป็นบทเพลงที่มีความหมายฟังแล้วก็คิดตามแล้วนึกถึงนะว่าถ้าเราจะรู้คุณรู้ค่าของกันและกันบางทีอย่าไปรู้คุณรู้ค่าตอนที่จากกันไปแล้วเลย
2: ครับ
1: ให้รู้คุณรู้ค่าตั้งแต่ยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้เจอหน้ากันแล้วก็สัมผัสความดีซึ่งกันและกันดีกว่าลองฟังเพลงนี้ครับไม่เคยครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับในวันนี้ว่าถ้าหากเราเคยนึกเคยคิดถึงคนอื่นๆถ้าคิดถึงมุมดีๆเราก็จะมีมุมดีให้ได้คิดถึงหลายเรื่องนะ
1: ครับ
0: ต่อให้เป็นคนที่เลวเลวๆในสายตาใครๆผมเชื่อว่าถ้ามองดีๆเขาก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างนะครับ
1: ก็ต้องมีบ้าง
0: นะครับ
1: นะเหมือนกับพ่อแม่ที่แบบเขาอาจจะมองดูว่ารักลูกไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: ลูกชายนี่แบบเลวที่สุดในบ้านเลย
0: ครับ
1: ยังไม่พูดว่าเลวนะเลวที่สุดในบ้าน
0: ครับ
1: พ่อแม่ยังรักมากกว่าคนอื่นก็มีผมเคยเจอนะ
0: เจอฮะมีฮะครับก็ด้วยความห่วงไง
1: ห่วงมากห่วงลูกชายมาก
0: ส่วนหนึ่งก็มาจากความห่วงว่าเขาจะอยู่รอดยังไงถ้าเกิดไม่มีเราคอยซัพพอร์ตใช่ไหมแม่ไม่อยู่พ่อไม่อยู่แล้วจะใช้ชีวิตยังไงจะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างไรก็ยิ่งรู้สึกรักแล้วก็ห่วงเป็นพิเศษนะ
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นความเจริญถ้าหากว่าเราจะสร้างด้วยตัวเองไม่ใช่รอรับอย่างเดียวนะแต่เราเป็นฝ่ายสร้างขึ้นมาด้วยเนี่ยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่างอายุเนี่ยเราสร้างได้ยังไงก็จึงบอกว่าต้องสะสมนะสุขภาพก็ต้องสะสมใช่ไหม
1: ไม่ใช่มาดีวันคือไม่กี่วันเนี่ยสุขภาพดีเลยเนี่ยนะทั้งที่ใช้ร่างกายแบบบอบช้ำมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องวางแผนนะ
0: ครับเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรนะสมาร์ทวอชนาฬิกามันคอยเตือนนะสำหรับคนที่แบบไม่เคยได้ออกกำลังกายเนี่ยนะมันเชื่อมไปกับร่างกายนะขนาดนอนหลับมันบอกได้ด้วยเมื่อคืนเรานอนกี่ชั่วโมงกี่นาทีมันบันทึกได้นะมันรู้นะ
1: เดี๋ยวต่อไปเขาจะบอกว่ากลนกี่ช่วงแล้วคุณมีภาวะหยุดหายใจกี่ช่วงอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ย
0: นี่มันบอกละเอียดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะยืดอายุของเราก็ต้องเรียกว่าทำเหตุนะฮะในการที่จะทำให้มีอายุยืนยาวนะฮะบางคนใช้ชีวิตจนกระทั่งคนถามว่าอยู่มาได้ยังไงจนถึงทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยมันอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร
1: คร
0: ับ แล้วว่าจะประมาทเหลือเกินกับชีวิตนะฮะแล้ววันนะนะวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้เราเกิดมาแล้วหน้าตาไม่ได้สะสวยเหมือนอย่างใครเขาสิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุงได้ก็คือเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวนะ
1: ครับ
0: ตัดผมตัดบ้างนะเสื้อผ้าหน้าผมดูแลดีผมว่ามันก็เพิ่มความสง่าเพิ่มความงามได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ดูแลให้เหมาะกับงานที่เราจะไปนะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยนะเขาเรียกว่ากาลเทศะ
0: กาลเทศะ
1: ครับ
0: นะอายุวันนะแล้วสุขะนะความสุขเนี่ยลดการเพ่งโทษผู้อื่นแต่มองสิ่งที่ดีๆของผู้อื่นนะแล้วก็พูดชื่นชมซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะความสุขมันเพิ่มขึ้นได้จริงๆนะลองทดลองดูก็ได้นะเราเจอใครก็ตามแต่มองแง่ดีปั๊บรีบสื่อสารเลยว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกชอบสิ่งที่คุณเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณทำแบบนี้สิ่งที่คุณพูดแบบนี้ดีน่ารักชอบนะบางทีเขาอาจจะไม่เคยได้ยินคำพูดเหล่านี้จากคนอื่นเลยก็ได้นะ
1: ครับ
0: บางคนไม่มีใครชื่นชมไม่มีใครพูดถึงในทางที่ดีๆเลยเนี่ยแค่เราพูดดีๆกับคนที่อยู่รอบตัวคนรอบตัวแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะพูดดีกับเราได้ด้วยนะคร
1: ับ ครับ
0: สุดท้ายก็คือพละ
1: อยากได้
0: กำลังกายก็ต้องออกกำลังกายอยากได้พลังใจก็บอกต้องนิ่ง
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: นะดูพลังใจพลังจิตของพระเกจิอาจารย์ใช่ไหมที่ลูกศิษย์สามารถสัมผัสได้
0: ใช่
1: อันนั้นมาจากความนิ่งของท่าน
0: ความนิ่งของท่านนะครับเพราะนั้นในขณะที่เราต้องการกำลังทางร่างกายเราก็ต้องออกกำลังเดินบ้างอย่าไปหยุดนิ่งอยู่กับที่นานๆนะฮะในขณะที่ต้องการความนิ่งของใจเราก็ต้องนิ่งบ้างนะครับเพื่อที่จะได้พบกับความสุขทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจมีพลังทั้งทางกายและทางใจครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ให้กำลังใจกับทุกฟังให้พบกับความเจริญทั้ง5ความเจริญนะครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจาย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
1: อ่ะซ่าๆๆๆว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยดูแลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลิลิก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
0: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพอส่งไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
2: อืมจริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
0: แล้วอาแปะล่ะได้อะไรบ้าง
1: ของว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยยังกับจักฟรีโอ้ชอบชอบชอบชอบ
0: แม่แต่นี่งกจริงๆเออดีดีดีแล้วไอ้นงล่ะ
1: นงเหรอครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่ชอบไปรุ่นรวยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วในมุมกลับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
1: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันสักสองประคับประคองไม่ให้คงกลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
0: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศ
1: ฮะผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านวะเลยนะจะได้ขายเลยขายเลย
2: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
1: เจ้ากระพริกนี่อ้วกแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
1: อ่ะทุกๆคนนะวันนี้ว่ามีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเล้งเองเดี๋ยวเก็บตังค์ที่หลัง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพอย่างได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอซอเดินหน้ายกระดับซอฟต์พาวเวอร์ทักษะแรงงานในสาขาพนักงานนวดไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์หืมขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
5: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
6: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
7: กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอเดินหน้ายกระดับซอฟต์พาวเวอร์ทักษะแรงงานในสาขาพนักงานนวดไทยยกระดับมรดกโลกสู่มาตรฐานสากลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศโดยระบุว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการยกระดับแรงงานไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะการนวดไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในการสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยซึ่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการทั่วโลกว่าพนักงานนวดไทยมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานวิชาชีพอย่างแท้จริงนอกจากนี้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้มอบเครื่องหมายรับรองให้แก่ผู้ประกอบการร้านนวดไทยจำนวน2แห่งได้แก่ร้านไทยเวิลด์สปาและร้านอมรีสปาในฐานะสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานคุณภาพและยกระดับบริการนวดไทยในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: ผ่านมา94ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475จากสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคุณสรทัณฑ์เถมพิพัฒน์รายงานค่ะ
9: วันที่24มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญทางการเมืองของไทยวันหนึ่งเพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญถือเป็นวันที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวันนั้นมีคณะบุคคลที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรนำกำลังทหารและพลเรือนเข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินและมีการใช้ธรรมนูญการปกครองสยามแม้จะเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินราชการแต่ยังคงดำรงความหมายเชิงประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ไว้รายละเอียดบางเนื้อหาได้มีการเรียกวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เป็นวันแห่งการปฏิวัติสยามหรือบางก็เรียกว่าการอภิวัตสยามโดยมีผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์โลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศการปฏิวัติดังกล่าวทำให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกคือฉบับชั่วคราวและฉบับถาวรในปี2475และนับตั้งแต่พ.ศ. 2475จนถึงปี2569ถือได้ว่าเหตุการณ์นี้ได้ผ่านมาแล้วถึง94ปีสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ทีมข่าวการเมืองรายงาน
7: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
10: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ พราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรักการเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: าะใช่ใช่ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมันมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวดระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยเนาะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอ่ะผู้ใหญ่อวสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาโอ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ้าคุณหลับไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในคณะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยา

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง